0: ำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: แห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจ
1: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
3: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ย ไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหลังหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบตามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
2: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
3: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการระบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน 21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนเอาชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอังคาราจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3-2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่รันตมนวรินทร์เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์เนียมเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่จิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
5: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรม

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: งใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แล้วคุณจะจ้างผมไว้ในฐานะอะไรไม่ทราบฮะ
2: ก็ในฐานะสามีที่รักสิคะ
1: นั่นในเรื่องส่วนตัวนะจ๊ะแล้วเรื่องงานล่ะ
2: จะเริ่มงานเลยเหรอคะ
1: เราจะรังรออะไรอีกล่ะ
2: จะให้คุณเด่นเป็นผู้จัดการค่ะดีมาก
1: ผมจะไม่รู้งานอะไรเลยนะ
2: ไม่ยากหรอกค่ะไม่เคยมีใครเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมาฝึกเอาทั้งนั้น 2-3 เดือนก็คล่องเก่งกว่ารักเด้ซะด้วยมั้ง
1: จะเก่งกว่าผู้ชำนาญอย่างรักเด้ได้ยังไงกันล่ะฮะ
2: เพราะว่าคุณเรียนมาสูงกว่ารักเร่เข้ามาในวงการพลอยโดยไม่รู้อะไรเลยเรียนมาจากประสบการณ์ทั้งนั้นแล้วก็จดจำเอาไว้แม้แต่การดูพลอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ถ้ามีคุณคอยเป็นครูนะผมคงจะทำได้ตามที่คุณต้องการนะ
2: แต่ว่าข้อสำคัญ
1: อะไรเหรอฮะ
2: ไม่กลัวผีคุณเกิดไกลนะคะ
1: โอ้ไม่อยู่ในความสนใจของผมเลย
2: ตายโหงนะที่ต้องทำงานอะ
1: เรื่องเลวร้ายนะหมดยุคไปแล้วด้วยฮะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงค่ะ
1: เราจะเริ่มกันวันนี้เลยดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาไง
2: ก็ได้ค่ะ
1: งั้นก็ตื่นเถอะ3 โมงกว่าแล้วนี
2: ่งั้นก็ฉุดเมียหน่อยสิคะ
1: เอานะ
2: ค่ะ

0: ใครโทรมาเนี่ยครับ
1: ไม่ใช่โทรค่ะเด็กข้างล่างเรียกว่าไง
2: มีเรื่องจะรายงานให้ทราบครับ
1: ด่วนเหร
2: อคร
1: ับ รอสักครู่นะเดี๋ยวจะลงไป
2: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ
0: เรื่องอะไรเหรอฮะ
1: ยังไม่ทราบค่ะ
0: เห็นว่าด่วนนี่
1: เดี๋ยวจะลงไปคุยกันค่ะ
0: แต่ก็อาบน้ำแต่งตัวเถอะ
1: ค่ะเดี๋ยวทานอะไรเบาๆคุยธุระเสร็จแล้วออกไปหาข้าวทานกันข้างนอกตกลงนะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นให้เมียอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวสามีค่อยอาบนะคะ
0: ครับผม

0: แฟค่ะ
1: ขอบคุณฮะ
0: ไม่ทราบว่าชอบรสขนาดไหนก็เลยชงให้กลางๆไม่แก่ไม่อ่อนไม่หวานไม่ขม
1: โอ้ฝีมือคุณแล้วก็ผมทานได้ทั้งนั้น
0: ปากหวานจริงนะคะ
1: อ้าก็จริง
0: ทานแต่ค่ะเดี๋ยวเย็นซะหมด
1: เออไหนว่ามีงานด่วนไงล่ะ
0: กำลังจะเรียกค่ะใครอยู่ข้างนอกน่ะเรียกกล้วยเข้ามาสิ
1: อ๋อเมื่อกี้นี่กล้วยเหรอ
0: ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: จ้ะอรุณสวัสดิ
1: ์สวัสดีตอนเช้านะความจริงมันก็สายแล้วล่ะ
0: กาแฟชงนะถ้าจะเอาก็กล้วย
2: ครับผมขอพูดเรื่องด่วนก่อนดีกว่าครับ
0: อ่ะงั้นว่าไปฉันจะไปชงให้ก็ได้แล้วก็ฟังไปด้วย
2: ขอบคุณครับคนของคุณเด่นที่อยู่ในไร่ของชนนีรายงานให้ทราบครับ
1: เหรอว่าอย่างไรบ้าง
2: คือเมื่อเช้านี้พวกที่ในไร่ยกขบวนออกจากไร่เข้าไปในเมืองชนมีทั้งทนายประกิตเจ้าโอ้ยชนนีชนทิชาเจ้าซาปรากฏว่าทั้งหมดตรงไปที่โรงพยาบาลครับ
1: ฮะไปโรงพยาบาล
2: ครับ
0: งั้นก็คงจะไปเยี่ยมเจ้าปลิว
2: ครับเขารู้กันแล้วว่าเจ้าปลิวกับพยาบาลถูกฆ่าตาย
0: แล้วยังไง
2: ตอนที่โทรทางไกลมาบอกทั้งหมดกำลังไปที่สถานีตำรวจครับ
1: ฮะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหม
2: ก็มีแค่นั้นนะครับตอนที่กำลังติดตามอยู
0: ่ว่าไงคะคุณเด่นพวกมันไปโรงพักคิดว่าเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องจะปลิวกับพยาบาลหรือเปล่า
0: ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นล่ะ
1: แปลว่าปันจะไปให้การเรื่องจะปลิวถูกฆ่า
2: เออผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยจะดีซะแล้วล่ะครับ
1: ใช่มันทำท่าไม่ค่อยดีซะแล้ว
0: คิดว่ามันจะเดินทางมาที่นี่พร้อมตำรวจไหม
1: ยากที่จะทราบนะแต่ก็อย่าประมาทต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม
0: กล้วย
2: ครับ
0: ออกไปสั่งคนของเราเตรียมพร้อมเอาไว้ปิดทางเข้าออกใครจะผ่านประตูต้องได้รับอนุญาตจากฉันแล้วก็เรียกจอดแสบเปรี้ยวเค็มรวมทั้งกล้วยด้วยมาพบฉันอีกที
2: ครับ
0: รีบไป
2: ครับ
0: พวกมันขึ้นโรงพักครั้งเนี้ยไม่เป็นผลดีต่อเราแน
1: ่ไอ้โอ้ยทำแสบอีกตามเคยคุณคิดว่าถ้ามันแจ้งความมันจะทำอะไรเราได้ไหมฮะ
0: ฉันไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะมีหลักฐานอะไรเล่นงานเราหรือเปล่าแต่เราจะประมาทไม่ได้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือได้อย่างน้อยเขาอาจจะจับเราเป็นผู้ต้องหาถึงเราจะประกันตัวได้มันก็คงจะยุ่งไม่น้อยล่ะค่ะ
1: แล้วคุณเรียกคนของเรามาทำไม
0: ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดสิคะอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อเราทำลายให้หมดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจะพากันลำบาก
1: แล้วเรื่องอื่นล่ะถ้าเป็นความลับไม่ต้องบอกผมก็ได้
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณเด่นไหนๆเราก็ร่วมหัวจมท้ายกันละเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกัน
1: ขอบคุณครับ
0: ฉันจะกวาดเก็บทรัพย์สินทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปจากที่นี่โดยเฉพาะพลอยก้อนนั้น
1: พลอยก้อนนั้นพลอยอะไรกัน
0: ทับทิมสยามราคา10 ล้านสิคะ
1: เรื่องนี้มาตั้งนานมาแล้วยังอยู่อีกเหรอ
0: ค่ะ

0: ที่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทับทิมสยามราคาเป็น10ล้านยังอยู่เราเพ้อฝันลมๆแรงๆแท้ๆมันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยเธอจะเคลื่อนย้ายมันออกไปจากที่นี่ดีละถ้ามีโอกาสมันจะต้องเป็นของเรา
1: เป็นอะไรไปคะยิ้มน่ากลัวเหลือเกิน
0: ตาแล้วไม่มีใครรู้เรื่องทับทิมสยามนี่เลย
1: คนที่รู้ก็ตายไปหมดละ
0: ผมนึกว่าคุณขายมันไปตั้งนานแล้วนะเนี่ย
1: เปล่าค่ะเกริกบีบเอาไปจากฉันพอเขาตายฉันก็ย้ายเปลี่ยนที
0: ่แล้วทำไมไม่ขายเอาเงินไว
1: ้ก็เจ้าเปลวมันคอยขวางอยู่ถ้ามันรู้ว่าฉันย้ายทับทิมสยามก้อนนั้นออกมามันจะต้องหักหลังฆ่าฉันชิงเอาไปแน่นอนเหมือนอย่างที่มันขู่ฆ่านั่นแหละทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเราเคลื่อนย้ายออกไปซะก่อนถึงตำรวจจะเข้าค้นก็ไม่มีหลักฐานให้ทำอะไรเราได้ยุ่งนิดหน่อยแต่ว่าปลอดภัยแต่ถ้าทิ้งเอาไว้ถูกค้นพบฉันตายแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นสมควรแล้วขนย้ายเอกสารที่เป็นหลักฐานเอาไปทำลายพร้อมทรัพย์สินเพื่อจำเป็นที่เราจะต้องหนีจะได้ไปได้สะดวกนะ
1: ค่ะ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
2: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
1: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
4: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฮัลโหลบริษัทพลอยเพชรสยามค่ะค่ะค่ะอยู่ค่ะได้ค่ะค่ะกรุณารอเดี๋ยวนะคะของคุณค่ะทางไกล
1: ขอบคุณครับฮัลโหลใช่มีอะไรอ่ะเหรอขอบใจเท่านั้นใช่ไหม
0: ว่าไงคะ
1: ทางเมืองชนบอกว่าพวกไร่ชนนีลงจากโรงพักแล้วหายไปเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนเนี่ยเข้าใจว่าออกนอกเมืองเนี่ยกำลังตามเราอยู่พบแล้วจะบอก
0: ออกนอกเมืองชนเขาจะมาเขาสมิงหรือเปล่าคะ
1: นั่นน่ะเสียมันไม่น่าจะพลาดเลย
0: ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องมุ่งหน้ามาเล่นงานเราแน่ๆ
1: เอาละยังไงก็เตรียมตัวไว้ก่อนให้ดีที่สุดเพื่อความไม่ประมาทนะ
0: ค่ะคนของเรามาพอดีอะเข้ามาได้เลยเอาล่ะทุกคนฟังนะขณะนี้เหตุการณ์ไม่สู้ดีพวกไร่ชนนีรู้ละว่าเจ้าปลิวกับพยาบาลตายเจ้าโอ้ยขึ้นสถานีตำรวจฉันคาดว่ามันคงจะต้องพูดเรื่องนี้หรืออาจจะยืนยันความสงสัยมาที่พวกเราและเมื่อกี้เนี่ยมีโทรทางไกลมาจากเมืองชนอีกวางหูไปเดี๋ยวนี้เองว่าเจ้าโอ้ยน่ะลงจากโรงพักเอารถมากับพวกแล้วก็หายไปตามไม่พบเข้าใจว่าจะออกนอกจังหวัดอาจจะเดินทางมาที่นี่ก็ได้เพราะงั้นนะพวกเราเนี่ยจะเฉยกันไม่ได้ที่ฉันเรียกกันมาพร้อมหน้าเนี่ยเพื่อจะบอกให้ระมัดระวังตัวแล้วก็จะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันตรวจสอบเอกสารชิ้นไหนที่สงสัยว่าเป็นอันตรายกับเราเอาออกไปทำลายให้หมดแล้วก็รวบรวมพลอยต่างๆเก็บเอาไปให้พ้นเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราคาดไม่ถึงจะได้ไม่มีห่วงอะไรเข้าใจไหม
1: เราควรจะลงมือกันได้แล้วนะช้าไม่ได้สาบเปรี้ยวเค็มอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเอกสารควรให้ช่วยทำอย่างอื่นนะจอดกวยพอรู้เรื่องมาบ้างแล้วช่วยคุณลักเล่ตรวจสอบเอกสารเดี๋ยวนี้นะอะไรที่จะทำลายส่งให้3คนในรับเอาไปเผาซะหรือว่าคุณลักเล่จะใช้ให้ทำลายก็สั่งทันที
0: เอาล่ะนาย2คนเนี่ยนะไปหาแฉลงพวกค้อนแล้วก็ขีบอ่ะส่วนอีกคนนึงคอยช่วยอยู่ที่นี่เราจะต้องทำงานด่วนแล้วก็ให้เป็นความลับด้วยรู้กันเฉพาะเพียงเท่านี้เข้าใจไหม

0: คุณโอ้ยมาแล้ว
1: ทางนี้ครับคุณน้อยทางนี้ฮะ
0: เชิญครับมาทางนี้ครับ
2: ที่บริษัทเป็นไงบ้างครับอาภิกิจ
0: ปิดเงียบเชียวเหมือนไม่ได้ทำงานอย่างนั้นแหละ
2: รักแร้ยังไม่มา
0: ไม่แน่แล้วคุณโอ้ยอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่ารอบนอกฮะยังมีคนอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อม
2: ทำไมถึงเรียกว่าเตรียมพร้อมนะ
1: มันไม่ทำอะไรกันเลยนี่ครับบางคนก็ยืนกอดอกบางคนก็ทำท่าหลบๆสีหน้าเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายสายตามองกวาดออกมาอย่างระมัดระวังนะฮะ
2: อาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ใช่คุณโอ้ยผมว่ามันมีการเตรียมพร้อมคนที่จะสกัดกั้นทุกคนที่จะผ่านเข้าออกหรือพร้อมที่จะทำการรุนแรงบางอย่างแต่ละคนมีอาวุธประจำตัวในแบบเตรียมพร้อมจริง
2: ๆมันถืออาวุธสงครามหรือเปล่า
0: เอนั่นอาก็ไม่เห็นนะแต่มันอาจจะเก็บซุกเอาไว้ใกล้ๆมือก็ได้นะ
2: ไม่รู้ว่ารักเล่ย์อยู่ข้างในหรือเปล่านะนี
0: ่ผมว่าอาจจะอยู่ก็ได้แล้วมั้งเพียงแต่ไม่เปิดด้านนอกให้เห็นว่าบริษัทกำลังเปิดทำงานตามปกติเท่านั้น
2: แล้วอาจจะทำยังไงครับดำเนินไปตามแผนหรือว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
0: ควรจะทำไปตามแผนเดิม
2: แล้วถ้ารักเล่ย์มาอยู่เนี่ยเราจะเจรจากับใคร
0: คุณโอ้ยอย่าไปเชื่อนางคนนี้น่าเล่เหลี่ยมมันเหลือหลายทีเดียว

10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สี

0: ทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500

ของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7 โหมดขับขี่

0: จบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
0: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: สิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: แมส FM ร่มธรรม

พบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่มีใครบางคนที่ให้กำลังใจและเชื่อว่ากำลังใจนั้นคือสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปที่สำคัญมากกว่าคงเริ่มมาจากกระบวนการความคิดความคิดนับเป็นพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเราเองนะคะบรูซลีนักแสดงระดับโลกเคยพูดว่าการเป็นเจ้าของสิ่งใดก็ตามเริ่มต้นที่พลังความคิดดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนทัศนคติระดับความคิดของตัวเองโอลิเวอร์เวนเดลโฮมซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันเคยบอกว่าพลังความคิดของเราเมื่อได้ถูกขยายตัวโดยไอเดียใหม่ๆจะไม่มีทางกลับไปสู่ขนาดเดิมได้แล้ววันนี้ล่ะคะความคิดของคุณมีพลังมากน้อยขนาดไหนบางทีมันอาจจะกำลังสะสมขยายตัวจากไอเดียที่เริ่มต้นในวันนี้ก็เป็นได้แล้ววันนี้พอมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะกับการไม่จมปลักในความคิดเดิมๆอาจจะเพิ่มไอเดียใหม่ให้คุณก็เป็นได้นะคะจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปนะคะ

0: วกเราจะต้องเป็นดวงประทีปส่องสว่างให้กับตนเองและเราควรที่จะพยายามมิให้มีเพียงแสงสว่างภายในตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อจะต่อโคมดวงอื่นให้ติดสว่างสวัยไปด้วย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสรรกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

0: ริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

ิ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการมีเป้าหมายในทุกสรรพสิ่งที่คุณทำทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าทุกๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดก็คุ้มค่ากับความพยายามค่ะบาบาร่ามิลเลอร์คือที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะเธอได้มีโอกาสพบกับองค์กรหนึ่งซึ่งวิศวกรขององค์กรนั้นมักจะถูกเรียกตัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่มีลูกค้ามีเรื่องฉุกเฉินวิศวกรแต่ละคนอาจจะถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดก็ได้พวกเขาไม่เคยที่จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาได้มีวันหยุดหรือไม่อัตราการลาออกของบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะคนเหล่านี้ต่างก็เกิดคำถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงต้องการทำงานที่ทำให้พวกเขาไม่มีชีวิตเป็นส่วนตัวเลยในท้ายที่สุดแล้วนั้นบริษัทก็ยอมทำตามคำแนะนำของบาบาร่าค่ะโดยวางนโยบายของบริษัทใหม่ซึ่งตารางงานใหม่นี้ได้จัดพนักงานที่จะทำงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยอิงจากความสมัครใจนั่นเองค่ะซึ่งพนักงานที่ยินยอมก็จะทำงานในช่วงวันหยุดก็จะได้รับวันหยุดชดเชยในช่วงวันธรรมดาแทนคุณผู้ฟังคะการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าค่าตอบแทนเป็นจำนวนมากถึง8เท่าเลยล่ะค่ะ

0: สั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ู้ฟังคะกับคำถามที่ว่าเสียงเปลี่ยนเสียงโรคอะไรบ้างเสียงแหบจากหวัดสาเหตุและวิธีดูแลค่ะเสียงหายเมื่อเป็นหวัดเกิดจากอะไรเมื่อเป็นหวัดระบบทางเดินหายใจจะอักเสบซึ่งส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะได้แก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงคอหอยปากและจมูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงนั่นเองค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในช่วงเป็นหวัดต้องพิจารณาสาเหตุหลักดังนี้นะคะเสียงแหบมักเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงหรือหลอดลมซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อกล่องเสียงติดเชื้อเสียงขึ้นจมูกเกิดจากเยื่อบุจมูกบวมทำให้จมูกตีบตันส่งผลต่อการสั่นของเสียงผ่านจมูกเสียงจะเหมือนตอนเราบีบจมูกพูดค่ะหากเสียงเปลี่ยนไปในลักษณะเดียวกันแสดงว่ามีปัญหาที่จมูกนะคะแนวทางการรักษาเสียงแหบจากหวัดคือพักเสียงค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เสียงหนักๆเพราะจะทำให้กล่องเสียงอักเสบมากขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยให้เสมหะไม่ข้นเหนียวลดอาการระคายเคืองได้ค่ะทานยาตามอาการเช่นยาละลายเสมหะหรือยาแก้แพ้ที่แพทย์สั่งนะคะถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียควรทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์กำหนดค่ะเสียงแหบจากสาเหตุอื่นหากเสียงแหบเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบหรือว่าโรคร้ายแรงควรพิจารณาอาการร่วมด้วยเช่นกรดไหลย้อนทำให้กล่องเสียงบวมรู้สึกมีเสมหะเหนียวในคอรู้สึกมีอะไรติดในคอน้ำมูกไหลลงคอจากจมูกหรือไซนัสอักเสบก็ทำให้กล่องเสียงระคายเคืองได้ค่ะมะเร็งกล่องเสียงหากเสียงแหบนานเกิน4สัปดาห์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมนะคะเมื่อไรควรพบแพทย์หากเสียงแหบไม่ดีขึ้นภายใน4สัปดาห์หรืออาการแย่ลงควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือตรวจส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะมะเร็งกล่องเสียงรักษาได้หรือไม่หากตรวจพบเร็วการรักษามีโอกาสสำเร็จสูงค่ะโดยแนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคได้แก่ระยะต้นคือระยะ 1-2 ผ่าตัดหรือฉายแสงระยะลุกลาม 3-4 ผ่าตัดร่วมกับฉายแสงหรือฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกล่องเสียงคือการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเสียงแหบจากหวัดมักเป็นอาการชั่วคราวและหายได้เองนะคะแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่าละเลยสัญญาณผิดปกติของร่างกายนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์วีระชัยวัชรัตน์สิริยุทธอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนม

0: ับจากใครสักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่ฝากไว้ผูกไว้กับใครบางคนกับการยอมรับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงหุ่นกระบอกที่ถูกชักถูกดึงให้แสดงอิริยาบถใดๆก็ได้จริงๆแล้วในความเป็นคนทุกคนนั้นมีค่าอยู่ในตัวกับสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีนี่คือคำพูดที่โทมัสอัลวาเอดิสันนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าค่าของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักเนี่ยกับคนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

0: ื่อว่าความรักอย่างเดียวน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเราสองคนแต่ว่าวันนี้คงไม่ใช่อีกต่อไป
1: พรุ่งนี้เมย์จะมั่นกับพี่นัทพูดมางานของเราให้ได้นะเมย์คงต้องเลือกคนที่เหมาะกับเมย์ส่วน

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: ทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
0: MASFM ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ MASFM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ MASFM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะ

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอบ

0: คุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้นดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: What's up brother This is BK1 in the house Dude, what did you do this time man

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: อลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House

0: นักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening.

0: ายเรดิโอเฟรชเอนอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: ียก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิทยุ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้น

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: Khun kaplang fang, Chiang Mai Radio 92 doi Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92สนับสนุนรายการ Beautiful Sound

บ่ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777 Refresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ามอาการและการรับยาต้านไวรัส HIV โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามมาตรฐานการรักษาสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV AIDS มาตั้งแต่ปี2549โดยสำนักงานประกันสังคมสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาจำนวน20รายการให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรค AIDS ทุกระดับ CD4 รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการติดตามและประเมินผลการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ได้แก่CD4 Viral Load Drug Resistance ซึ่งการดูแลรักษาดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ประเทศไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai RadioNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซู

0: แสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill, The Music

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
4: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: บ่อยครั้งสิ่งที่เราเห็นกับความจริงที่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเผื่อใจไว้บ้างถึงคราวที่ต้องเสียใจจะได้ไม่เสียมันไปทั้งหมดอย่าเพิ่งมั่นใจกับสิ่งที่ตาเห็นเพราะสิ่งที่เป็น

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the music

0: ่ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening.

มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music
6: Chiang Mai Radio, freshen up.
7: Refresh, refill the music.
8: Chiang Mai Radio, freshen

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่

0: อายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official Atlanta Hospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

งใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
3: Refill the music.
4: Chiang Mai Radio. Freshen up.

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้าน

0: ามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777 Refresh Refill The Music

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009 Refresh Refill the music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242

0: แอตแลนตาฮอสพิทอล
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Station Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh Refill The Music

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัว

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทย

0: ุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้

0: พลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการ

0: 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกส.ว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
1: นายปริศวัชระสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือปปส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
0: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
2: พันโทธนศักดิ์ถ่ำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคัดหน้ารายงาน
0: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
3: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้ กับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์เฟรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาร์คองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex.

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Operaเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัทInternational Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากร

0: นีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดเทเตฟบารอยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009 Refresh Refill the music

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Hi Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นToyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Fresh

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Meal

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: รรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ก่อนวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายธรรมฉันพระตาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองคณะศรัทธาและจิตญาณุจิตทุกหลังคาเรือนติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ก็ขอท่านร่วมงานบุญณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
3: แก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะวันนี้ใครใครเข้ามาอีก เหลืออีกหนึ่งวัน80ปี80พรรษาของตู้เจ้าตอนนี้ก็จะครบบริบูรณ์ท่านทั้งหลายตัวเจ้าดีใจและก็ไม่เสียใจสิ่งที่ผ่านดีใจครับสิ่งที่ผ่านและขอบใจในสิ่งที่ได้อยู่ปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปเป็นสิ่งที่วัดทั้งอดีตปัจจุบันญาติโยมรายการนี้อาตมภาพได้นำญาติโยมไปพระสวดมนต์ได้ให้ความคิดในเรื่องของธรรมะสเประมาตลอดเป็นเวลานานพอสมควรและจะต้องทำต่อไปไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเพราะว่านั่นคือหน้าที่ที่ต้องทำคือการเผยแผ่ธรรม

้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่ายังเอาไปมากกว่านั้นเอามาใบพระมาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตท่านทั้งหลายการได้ไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นมงคลอย่างใดอย่างน้อยเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเนื้อตั้งมั่นหรือนิ่งอุ่นง่ายใจเป็นสมาธิอย่างน้อยได้แล้วยมต่อไปก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีผลบุญก็คือผลที่เราสร้างเหตุดีเอาละต่อไปนี้รายการนี้ต้องพบปะกับโยมไปอีกนานไปอีกนานณทางสถานีวิทยุแห่งนี้จะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ตั้งใจนะโยมเนอใบพระใบคุณพ่อคุณแม่ใบคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธนี่ยอมคิดดูนี่เป็นเพราะอย่างใจไม่นิ่งก็สาธิตให้ญาติยอมดูฉะนั้นเมื่อใจบ่นิ่งเนี่ยมันจะขาดสตินี่เป็นแบบอย่างต่อไปใจต้องนิ่งมีสติอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจาริยคุณังอุปัชยคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลส

0: ปิปิริโตจุนดันเทเรนะทันเยวาพันะเปโตวานัสทะลังสัมปุติโตวะจะอัพพทาธัมมาพุทธสิทานัสโสเยตินัสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอัพพทาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวพุทธรัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังกิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขวุปัสสะมินตุเตสักกัตตวธัมมรัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพปยาบุปัสสะมินตุเตสักกัตตวสังฆารัตตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังอาอุนัยยังปาอุนัยยังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาบุปัสสะมินตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอิอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันอะอิเทวะเตปริวัจเจลจะตันเตอมนุสสิปะวะเกภยัคเกนะเกวิเสปุเตอกัลละมะละเนนวะสัพพะสัมมามัลลานะมุตโตอัตถะเปตวะกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุทธัสสีลังสัมมาทายาธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังคารนังวจนังคารุงปะเรสังเตสันังสุตวาตัสสะอายุปวัตตะติติปวัตตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังพุทธังคะปริตยันดุนิมิตตังสักกัตตวนัตถิเม ธิอุณสวิจโยมนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงดลบันดาลปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายท่านผู้ฟังตะลงโลกาเปียธิอย่างไรอย่างนักในสรีระร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็ไม่หายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ดังได้กล่าวมานี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักหนาบาบ้านคืออันตรธานสวงหายมีสุขภาพจิตและกายอันเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลๆก็ไปก็เงื่อมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้และมากายพอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่ญาติโยมทำกิจการก้าการขายการอันใดก็ตามหรือประสบผลสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นจงทุกประการอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอาตมาก็โชคดีมีบุญญาติโยมก็มีบุญและโชคดีเราถึงผ่านมาอีก24ชั่วโมง1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีรัฐวามาถึงปัจจุบันตะวานี้เที่ยวหนองตองบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกเล็กน้อยนะหมกจุ่มหมกเย็นเนาะจุพระเน้นเขาสถาญาติยมจัดสถานที่ขอบใจตอบกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน14หมู่บ้านขอบใจต่อญาติโยมทุกท่านบ่าวบ้านหนองตองเหนือใต้ทุกออกช่วยกันนักหนาปัดตามป่าปานตะวานิขอบใจนักขอบใจละลายและพอแก้วอุปนันก็เกิดตะวา มาทำบุญตานกันเข้าอยู่ดีมีสุขเนอร์พอแก้วอุปนันเนอร์ได้ร้อยสาวเนอร์นายสมศักดิ์แท้ตั้งก็เป็นค่ายวันเกิด76 77ละก้าเนาะก็ขออยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวตะวันนี้มีญาติโยมหลายท่านหลายคนขอบใจต่อท่านเจ้าคณะอำเภอแม่อายเนื้อที่มาร่วมบุญร่วมกุศลเสริมสร้างบารมีธรรมและท่านพระครูวัดเวียงดงนางดงมากับญาติกับโยมก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากไว้ณโอกาสนี้ขอบใจต่อญาติโยมแจ้งความประสงค์นำเข้าป่างานมาเลี้ยงขอบใจต่อสาธุเจ้าวัดสายมูลนำก๋วยเตี๋ยวนำตำส้มวันนี้ก็จะมาวันพรุ่งก็จะมาขอบใจนักเนื้อทำดีญาติโยมทุกคนก็รู้ก็เห็นทำดีเขาเห็นก็มีบางอันก็มีแต่ก็คือดีอยู่ดีสาธุชนญาติโยมผ่านมา24ชั่วโมงนี้ตอนเย็นตอนค่ำทุกเจ้าก็ไปแสดงธรรมะที่บ้านของโยมนะบ้านของโยมบ้านชัยนรงค์พร้อมสี่ภรรยาที่สันปุเลยสี่สุพรรณขอบใจที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะจนจบใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาที เสร็จเรียบร้อยก็กลับมาพักผ่อนสาธุชนญาติโยมดาวมขวานเนี่ยทำไมเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์ท่านบอกว่าดาวมขวานเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านบอกเป็นคนที่มีความประมาทท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลประการสำคัญสร้างหนทางสร้างที่ตั้งตานเป็นตานเนี่ยเหมือนญาติโยมบางท่านกองเข้าบ้านหมู่บ้านมันแคบโยมเสียสละที่ดินและต่างนั้นก็กว้างการสัญจรก็สะดวกสบายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไฟไหม้ก็ดียังก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยรถเข้าออกได้สะดวกสบายว่ารถดับเพลิงว่ารถฉุกเฉินต่างๆจะกินจะตานก็ม่วนพระตังเป่งลึงและกว้างขวางญาติโยมถ้าเอามันแคบมันก็อึดอัดคนทั้งหลายที่เข้าตรอกเข้าซอยเข้าบ้านเมื่อมีงานเขาก็จะบ่นว่าพญามาขยายมันกว้างเห็นน้อยคนบนนี้ยังมาใจแคบแตะใจแคบว่ามานพที่ได้ตายไปเกิดเป็นเต้ามขวานเป็นคนใจกว้างได้สร้างถนนต่างโดยจิตอันเป็นศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองนั้นได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายนั้นแสดงว่าท่านบ่ได้ประมาทเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็ได้เอาตนตัวไปเกิดเป็นเต้ามขวานเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระอินทร์องค์เนี้ยญาติโยมยังมีมเหสีนะดังนั้นเอาเกิดเป็นคนในโลกบางคนอู้ว่ามาขับไปนะท่านพระครูสู้เกิดในโลกมนุษย์มาได้เมียก็มีลูกก็มีส่วนลำไยก็มีอย่างก็มีโอ้ญาติโยมอยู่บนโลกสวรรค์ยังมีนางฟ้าเกิดเป็นนางฟ้าเทพยดาก็ยังมีคู่ชีวิตอยู่เนี่ยเกี่ยวกับมขวานนิยาตโยมมีนางพุทธดีเป็นคู่บารมีคู่สร้างคู่สมแล้วก็ยังเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายเพราะบุญกุศลของท่านที่ได้สร้างถนนหนทางเทวดาต่างก็ยกย่องสรรเสริญคือความเคารพความยำเกรงแต่ตามมขวานบัณฑิตดังหลายย่อมสรรเสริญความบัประมาทคนที่รู้คนที่มีปัญญาจะสรรเสริญคนที่บัตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพราะว่าจะเป็นตุเป็นพระเป็นคณะสัตยาติยมระวังตัวเดียวอย่าหลงอำนาจอย่าลุ่มหลงในสิ่งที่เกิดที่มีกับตัวเองถ้าหลงนี่มดท่ามันจะลงแบบมดลงแบบมดท่าที่เขาว่าถ้ามันตกดังบึ๊กเนี่ยญาติโยมเอาเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่สามารถอยู่เหนือคนได้มีคนเคารพนับถือในความบัพประมาทย่อมเป็นที่สรรเสริญยกย่อของคนอื่นคนเกิดมาทุกวันนี้ว่าเฮาวัตตานจะไปติเตียนความประมาทบางคนติเตียนไม่เป็นอย่างมองอี้บ่ได้น้อยเดียวลูกมันคนเอาก็พลาดต้อง
1: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
2: ้แต่รู้ลมหายใจเข้าออกรู้เป็นของเย็นเย็นเหมือนน้ำอยู่สุขสบายรู้ลมหายใจเหมือนอยู่ใกล้น้ำรู้แบบนั้นแหละพวกเราเท่าไหร่มันเย็นสบายเหมือนเราอยู่ใกล้น้ำเย็นสบายเหมือนเราอยู่ป่าที่อยู่ในป่ามันจะทำให้เราคบว่าสงบเย็นในพวกเราทั้งหลายกลับมาสนใจใส่ใจคำว่ารู้ลมหายใจมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่สนใจใส่ใจถ้าเป็นยาก็เป็นยาชั้นหนึ่งของโลกคือการรู้ลมหายใจในพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในโลกคือรู้ลมหายใจเป็นของวิเศษอยากให้พวกเราได้กลับมาสนใจใส่ใจเรื่องกายกับจิตกายกับจิตมันขัดแย้งกันทุกวันถ้ามันไม่ขัดแย้งกันแล้วมันจะเกิดคำว่าสงบถ้ามันขัดแย้งกันเมื่อไหร่มันจะเกิดคำว่าวุ่นวายตลอดกาลเวลาในพวกเราต้องได้มีสติพิจารณาชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีแต่ลมหายใจพวกเราทั้งหลายชีวิตเรามีแต่ลมหายใจแต่เราไปเอาสิ่งอื่นๆนะมาปกปิดบังลมหายใจเราจึงไม่สนใจลมหายใจเราจึงไปสนใจสิ่งอื่นๆเหนือกว่าลมหายใจมีสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ดังสามีมีภรรยาก็ไม่เกิดประโยชน์ดังภรรยามีสามีก็ไม่เกิดประโยชน์ดังพ่อแม่มีลูกแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ลูกมีพ่อแม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดบังลมหายใจเราามีแม่ก็เพราะลมหายใจของเรานี่แหละแม่มีลูกก็เพราะมีลมหายใจนี่แหละสามีภรรยาอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะลมหายใจนี่แหละเรามีทรัพย์มีสมบัติก็เพราะลมหายใจนี่แหละลมหายใจนี่แหละจึงทำให้เรามีสารพัดสิ่งที่เรามีอยู่แต่ถ้าลมหายใจเรามีถ้าลมหายใจเรานั้นประกอบไปด้วยธรรมมันจึงรู้แล้วมันก็ละเช่นเราตื่นเช้ามาแล้วถึงเวลาไปทำงานประกอบอาชีพเรารู้ลมหายใจแล้วก็ไปทำงานเมื่อทำงานเสร็จเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่เราได้จากการทำงานเรียกว่าลมหายใจมันจะไม่ยึดติดสิ่งที่เราไม่ยึดติดในสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นรู้ลมหายใจนี่เหมือนมันเป็นมันรู้แบบกายมันเบาใจมันเบาเหมือนรู้ลมหายใจเราเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่กลางอากาศมันเป็นเช่นนั้นแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเหมือนบางครั้งก็เหมือนตัวเราลอยเหมือนก้อนเมฆในพวกเราทั้งหลายเหมือนตัวเราลอยจากพื้นเหมือนเราไม่มีตัวมีแต่จิตใช่ไหมกายมันหายอ่ะมีแต่จิตขึ้นมาทันทีกายมันไม่มีมีแต่จิตแต่กายมันก็มีอยู่แต่จิตมันเป็นสมาธิเพราะลมหายใจของเราทำให้จิตเป็นสมาธิกายมันก็หายเหลือแต่จิตเห็นไหมพวกเราพิจารณาดูถ้าคนไหนนั่งสมาธิถึงสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะไม่มีกายไม่มีตัวตนของเรามีแต่สติรู้เท่านั้นแต่รู้ว่ามันปวดรู้หมดรู้สึกแต่เราอยู่เหนือความรู้สึกรู้สึกแต่เราไม่ตอบสนองความรู้สึกที่เรานั่งภาวนาถึงจุดนั้นแต่มันจะคำว่าสบายเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความสุขที่สุดเบาเนี่ยก็เป็นแก่นสาระของความสุขที่สุด นะให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของลมหายใจมันก่อการมันก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลในพวกเราทั้งหลายเรียกว่ารู้ลมหายใจคือรู้ธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่ายได้สะดวกในรู้ลมหายใจเปรียบเสมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ในพวกเราคำว่าสะดวกสบายเกิดขึ้นยามที่เรานั่งสมาธิถ้าเราไม่รู้ลมหายใจเหมือนเรารถไปวิ่งถนนลูกรังมันแตกต่างกันถนนลูกรังกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เรารู้เรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆเปรียบเสมือนถนนลูกรังมันยากมันลำบากพอเราไปนั่งสมาธิเห็นไหมเรารู้เรื่องอื่นเราไปนั่งสมาธินี่มันยากสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่ในใจเราจุดตลอดเวลามันหลอกล่อเราตลอดเวลาเรารู้เรื่องสิ่งอื่นๆมันหลอกล่อเราตลอดเราก็ไปหลงไปติดมันแต่ถ้ารู้ลมหายใจไม่มีอะไรบากไม่มีอะไรที่มันหลอกล่อจิตของเราเพราะจิตของเราอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตรู้ลมหายใจยามใดเวลาใดก็ดีเรานั่งสมาธิจิตมันก็สงบได้ง่ายในวันไหนก็ดีที่เรานั่งสมาธิแล้วมันสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าเนี่ยคำว่าง่ายคำว่าสะดวกจะปรากฏแก่ผู้นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ง่ายก็สะดวกเมื่อเรารู้เมื่อลมหายใจเข้าออกตัวเราก็เบาขนาดเราเดินในตัวเรายังลอยเดินจงกรมเราไม่รู้แล้วว่ามันเบาในพวกเราทั้งหลายในลมหายใจนั้นมีประโยชน์เกิดประโยชน์แต่เราสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ลมหายใจทำให้จิตเราฉลาดจิตเราเกิดการพัฒนาทวีคูณขึ้นในรู้ลมหายใจได้เป็นสิ่งที่รู้แล้วสลัดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดให้เหลือแต่จิตกับลมหายใจเท่านั้นแต่เพื่อนที่รักที่กันก็คือเพื่อนที่ปรารถนาดีก็คือจิตที่มารู้ลมหายใจลมหายใจคือเพื่อนที่รักของจิตจิตก็คือเพื่อนที่รักของลมหายใจ แต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาลมหายใจนั่นคือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทะเลาะพ่อทะเลาะแม่ขัดแย้งกับพ่อกับแม่เพราะเราไปรู้เรื่องอื่นเมื่อเรารู้เรื่องอื่นแล้วเราทะเลาะกับแม่ขัดแย้งกับแม่แต่ลูกคนไหนรู้ลมหายใจจะเคารพพ่อเคารพแม่ให้เกียรติพ่อแม่นี่คือต่างกันลูกคนไหนที่ไม่รู้ลมหายใจกลับไปรู้เรื่องอื่นๆจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่นี่แหละคือรู้เรื่องสิ่งอื่นๆนี่มันจะเป็นผู้สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับกายกับจิตของเราในพวกเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราเมื่อมันมีลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตของอยู่ของเราเราต้องใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเราจะใช้ลมหายใจเราให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันแต่ให้เรามีใช้ลมหายใจเหล่านี้ขับเคลื่อนในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆนี่แหละคือธรรมของพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งสวยงามธรรมพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งที่งดงามเขาว่างามทั้งปวงก็สู้งามของธรรมไม่ได้ในพวกเราทั้งหลายเขาว่างดงามสวยงามก็สู้แห่งธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ดังเขาว่าเครื่องประดับชั้นหนึ่งของโลกก็สู้คำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความงดงามที่สุดของโลกในพวกเราทั้งหลายดังคำว่าเรารู้ลมหายใจเท่ากับเรามีอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกอยู่ในกายอยู่ในใจของเราในพวกเราทั้งหลาย เราไม่ต้องไปแสวงเครื่องประดับที่มีค่าสิ่งที่มีค่าก็คือลมหายใจมีค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับลมหายใจมีค่าเท่ามีค่ายิ่งกว่าข้าวที่เรากินอีกในพวกเราทั้งหลายข้าวที่เราจะกินต้องใช้เวลาทั้ง 3-4 ชั่วโมงแต่ลมหายใจเราใช้มันตลอดเวลาเห็นไหมมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเราจะได้กินข้าวอร่อยก็อยู่ที่เรามีลมหายใจเราไม่ได้กินข้าวก็เมื่อเราไม่มีลมหายใจเราไปเราบรรลุเป้าหมายได้ก็เพราะเรามีลมหายใจหากเราไม่มีลมหายใจเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่สามารถรู้เรื่องอื่นๆได้เพราะเรามีลมหายใจจึงรู้สารพัดสิ่งที่มันรู้มันจึงรู้สิ่งที่มันต้องการรู้มันเกิดขึ้นได้หมดในพวกเราทั้งหลาย เรากลับมาพิจารณาว่าลมหายใจนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลใดแสวงหาลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจนี่บุคคลนั่นแหละกำหนดชีวิตตัวเองได้นะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เรากำหนดชีวิตเราได้กำหนดอนาคตเราได้นะพวกเราทั้งหลายนะเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าเนี่ยเราก็สามารถกำหนดชีวิตเราได้นะกำหนดอนาคตเราได้ละอดีตได้สร้างอนาคตได้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคือหลักการละอดีตปัจจุบันนี่คือหลักการสร้างอนาคตดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าก็เพราะลมหายใจนี่แหละทำทุกวันลมหายใจเรารักษาลมเพื่อหายใจเราเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมันจึงบอกให้เรารักษาลมหายใจคือการรักษาชีวิตของเราการรักษาลมหายใจคือรักษากายของเราในพวกเราทั้งหลายการรักษาลมหายใจคือการทำความสะอาดกายวาจาใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาอบรมสั่งสอนให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมได้เข้าใจแก่นของธรรมทุกวันนี้จิตของเราไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตของเราไปอาศัยสิ่งอื่นๆนี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตเรามันจึงเกิดปัญหาเป็นปัญหากับเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตก็ไปยึดติดเหมือนหนูติดกาวเหมือนควายที่ถูกขังคอกเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในสุ่มไก่นั่นแหละคือเราไปยึดติดแล้วเรารู้สิ่งอื่นแล้วเราก็ไปยึดติดมันก็ไม่แตกการรู้ของเราก็ไม่แตกต่างจากคนติดคุกนั่นแหละรู้แล้วไม่อิสระเพราะเรารู้เรื่องอื่นๆเหมือนคนติดคุกรู้หมดแต่ทำอะไรไม่ได้ในพวกเราทั้งหลายได้แต่รู้มาพวกเราต้องมีสติมีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้มีค่ามีความหมายนะคือรู้ลมหายใจรู้สิ่งอื่นๆคือรู้สิ่งอื่นๆทำลายตนเองทำลายชีวิตตนเองทำลายครอบครัวของตนเองเพราะมันปราศจากความรู้ที่แท้จริงแต่พวกเราทั้งหลายแต่เราต้องพิจารณาการรู้เนี่ยรู้คำว่ารู้คือรู้ลมหายใจนี่มันเป็นฐานของจิตนะเรียกว่าฐานมั่นของจิตรู้ลมหายใจเข้าจิตจะอยู่ตรงนั้นแหละนะพวกเราทั้งหลายรู้ลมหายใจเนี่ยเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มมันเป็นเช่นนั้นนะพวกเราต้องพิจารณาเหมือนเราตอกเสาเข็มมันเป็นฐานของจิตเราตัวรู้ลมหายใจเราเข้าออกเราจะต้องมีสติรู้เราต้องมีสติอย่างที่เรามีลมหายใจคือเรามีสติละลมหายใจจะเรียกว่าเป็นสติก็ได้มันอยู่ในตัวนั่นแหละแต่พวกเราทั้งหลายลมหายใจก็เปรียบเหมือนสติให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอด เมื่อคนทุกคนรู้สึกตัวทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองดีที่สุดเราทั้งหลายเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี่เราก็จะทำลายตนเองทำลายคนอื่นเนี่ยก็อยากให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะไม่กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่กลัวสิ่งที่เป็นธรรมเราจะวิ่งหาธรรมเราจะไปแสวงหาธรรมเมื่อเรารู้สึกตัวแต่ถ้าเราหลงนี่ไม่รู้สึกตัวมันก็หลงอะไรหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงในรูปหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในเสียงจึงทำให้เรานั้นตกอยู่ในถังขยะรูปรสกลิ่นเสียงน่ะมันเป็นถังขยะนะพวกเรามันเป็นถังขยะมันเป็นสิ่งสกปรกมันไม่ใช่สิ่งที่สะอาดนะโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายต้องมีสติเราต้องมีสติรู้สึกตัวว่าตาของเราเนี่ยจะต้องให้รับรู้เรื่องธรรมะวันหนึ่งสัก30นาทีเนี่ยเราจะต้องให้ตาเราอ่านหนังสือธรรมะ30นาทีนะหูของเราก็มีสติให้ฟังธรรมะวันหนึ่งให้ได้30นาทีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกปากของเราเนี่ย1วันเราจะต้องสนทนาธรรมให้ได้30นาทีจมูกของเราเนี่ยลมหายใจเข้าออกที่จมูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวนะอย่างน้อยเรา30นาทีต่อ1วันก็ยังดีเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่เรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของรสชาติอาหารอย่างนี้หรือเรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของกลิ่นของอาหารหน้าที่ของมันคือกินให้มันอิ่มกินให้มันหายหิวกินแล้วให้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้นี่คือการกินให้เป็นเช่นนี้แต่เวลานี้เรากินเพื่อไปเลี้ยงกิเลสกินแล้วไปเลี้ยงกิเลสตัณหาราคะหมดเราไม่ได้กินเพื่อไปสร้างธรรมปฏิบัติธรรมเรากินแล้วเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับครอบครัวของเราบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้านี่กินข้าวทุกมื้อทุกเม็ดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้ากินข้าวทุกเม็ดทุกคำทุกเม็ดทุกคำจะให้สมกับกับที่เราได้กินแล้วจะให้การกินข้าวแต่ละคำแต่ละเม็ดให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของเราเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาธรรมะเนี่ยท้ายสุดมันก็ว่าในเรื่องการจัดการบริหารชีวิตเราทั้งหมดธรรมะให้ชีวิตเราปกติธรรมะให้ชีวิตเราปกติเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายธรรมะทำให้ชีวิตเราปกติจึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณาว่าธรรมะของเราทำให้เราเป็นคนปกติเท่านั้นถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยนะมันก็อยู่ในธรรมธรรมก็อยู่ในกายกายก็อยู่ในธรรมเรียกว่ากายเป็นเรียกว่ากายของเราก็ห่อพระไตรปิฎกกายของเราบนห่อพระไตรปิฎกจิตที่มีธรรมก็เหมือนพระไตรปิฎกพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาทุกวันเราจะไปสนใจเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่เจริญด้วยอายุ60ไปแล้วสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องธรรมะทุกวันตาของเราเนี่ยต้องบังคับแล้วว่าเราจะต้องมีสติรู้สึกตัวป้าวันหนึ่งวันเราจะต้องอ่านหนังสือธรรมะทุกวันวันละ30นาทีแต่สิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องความจริงที่เหนือชีวิตเราก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหูของเราก็มีสติรู้เราจะต้องฟังธรรมทุกวันวันละ30นาทีนี่แหละเรามีสติรู้สึกตัวจะคนที่อายุ60ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่จะพูดกันเรื่องธรรมะทั้งสิ้นคนที่ไม่คนอายุ60แล้วไม่มีธรรมะ มันก็จะพูดเรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆไม่มีวันจบสิ้นพูดแต่เรื่องอดีตพูดแต่เรื่องที่จะเป็นเรื่องของนอกกายทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายแต่ถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่น60ไปแล้วนี่พูดแต่เรื่องกับสิ่งจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปที่ไหนต่อรู้แค่นี้แหละทุกวันก็เป็นเช่นนี้เจอหน้าคนกี่คนก็เป็นเช่นนี้แต่เราไม่เคยพูดเรื่องธรรมะเราไม่เคยสนใจเรื่องความจริงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องความจริงความจริงที่เราควรพูดก็คือคำว่าความตายเราจะตายแบบไหนเราไปเยี่ยมคนป่วยมากี่คนล่ะเราเห็นว่าสภาพคนที่มันจะตายเป็นลักษณะแบบไหนเราก็รู้อย่างนั้นแหละเราต้องไปพิจารณาดูระหว่างที่คนมันป่วยเราก็รู้ว่าลักษณะของคนป่วยเป็นยังไงมีญาติไหมไม่มีญาติไหมมีญาติเยี่ยมไหมมีญาติสนใจไม่สนใจไหมนี่เราจะได้เห็นเราก็ไปมองตัวเนี้ยเรียกว่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นครูของเราเราเอาความแก่ความเจ็บความตายมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาแก้ไขชีวิตของเราเราจะทำยังไงวันหนึ่งเราแก่ไม่มีใครดูแลเราเนี่ยเราจะทำแบบไหนนี่แหละคือเราต้องพิจารณาแล้วว่าก่อนที่มันจะแก่ระหว่างที่มันป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นอีกว่าการเจ็บป่วยของเรามันเป็นลักษณะแบบไหนเราจะต้องพิจารณาทุกวันคนอายุ60ต้องพิจารณาคำว่าเกิดคำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายสิ่งที่เราควรจะพูดสนทนากันทุกวันก็คือความแก่ความเจ็บความตายของคนอายุ60เจอหน้ากันต้องคุยแบบนี้อย่างนี้เราจะไม่หลงทางเราจะไม่หลงผิดแม้คนส่วนมากเกิดมาแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้เงินที่หามาได้คิดว่าซื้อความสุขให้กับตัวเองการใช้เงินคือซื้อความทุกข์ไม่ได้ซื้อความทุกข์ไม่ได้ซื้อความสุขไม่ได้ใช้ความสุขหรอกเราใช้เงินน่ะคือไปแสวงหาซื้อความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ออกบ้านไปมันก็มีแต่คำว่าเสียมีแต่คำว่าเสียเท่านั้นมันไม่มีแต่คำว่าได้เรานั่งสมาธิมีแต่คำว่าได้เราพูดเรื่องธรรมะมีแต่คำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียเราพูดอื่นๆเนี่ยเราก็หลงอีกเสียอีกเสียอีกแต่ถ้าเราพูดเรื่องธรรมะมันจะมีแต่คำว่าได้ได้ทำแล้วก็ทำได้ถ้าเราไม่พูดเรื่องธรรมะมีแต่เสียเสียเงินเสียใจเสียสารพัดความรู้สึกนึกคิดที่ไม่สามารถตอบสนองเราได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายใช้จิตใช้จิตคำว่าสงบสุขเกิดแต่ถ้าใช้เงินเกิดแต่คำว่าความทุกข์เกิดในพวกเราทั้งหลายเงินเป็นของร้อนแต่เงินเป็นของร้อนสตางค์ไม่เป็นของร้อนในพวกเราทั้งหลายสตางค์ก็เปรียบเสมือนปลาคนไหนอยู่ใกล้เงินคนไหนอยู่ใกล้เงินเนี่ยก็เหมือนแมวอยู่ใกล้ปลานั่นแหละเจ้านายเผลอเมื่อไรเราก็หยิบสตางค์ทันทีเหมือนคนที่แล่ปลาเผลอเมื่อไรเข้าห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวปลาก็หยิบแมวก็เอาปลาไปกินแล้วนี่แหละพวกเราทั้งหลายมันเผลอเมื่อไรไม่ได้สตางค์เนี่ยมันเป็นกิเลสมันหลอกเราจะตายเดี๋ยวมันหลอกเรามากคนจึงแสวงหากิเลสคือแสวงหาทรัพย์สมบัติก็คือกิเลสทั้งสิ้นแต่ถ้าเรามีถ้าเรามีธรรมเรามีสติเนี่ยเรามีปัญญาเราก็แสวงหาธรรมแต่ธรรมนั่นแหละจะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติปัจจัย4ในพวกเราธรรมะนี่แหละทำให้เรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4ใช้ทรัพย์สมบัติมีความสุขได้ทรัพย์สมบัติมีความสุขแต่ให้เราได้คิดพิจารณาว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นมีความสุขฝากให้เราได้พิจารณาการใช้เงินนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นแต่คนส่วนมากคิดว่าใช้เงินแล้วมีความสุขมันเป็นความพูดแต่ความจริงแล้วใช้เงินเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์จริงจริงหรือเท็จพิจารณาแต่พวกเราทั้งหลายถ้าจิตเราไม่ละเอียดเราก็คนก็เราก็ใช้ว่าใช้เงินแล้วมีความสุขถ้าจิตเราละเอียด จิตเราละเอียดมากเราเห็นว่าการใช้เงินคือเป็นการสร้างความทุกข์เพราะมันเป็นความทุกข
1: ์ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพระตาหารเพลตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ก็ขอท่านร่วมงานบุญณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
3: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: แก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบมาพะ
1: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีรวงศ์คุณณัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิตบริษัท

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM
3: เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
3: ทำดี
4: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
4: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
3: สอนว่าก
4: ุลบุตรอย่าพึงคบค้าซึ่งมิตรผู้มีความลามกอย่าพึงคบซึ่งบุรุษผู้ไม่มีธรรมพึงคบซึ่งกัลยาณมิตรทั้งหลายที่มีคุณความดีในตนพึงคบหาบุรุษผู้อุดมด้วยสติปัญญา

0: ผิดศีลคือคนผิดปกติ
1: ศีลแปลว่าเย็นใจ
0: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
1: ศีลแปลว่าดีเลิศ
0: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
0: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
1: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: งคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: ที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เป็นชาวบ้านเนี่ยนะคำว่าบ้านภาษาบาลีจะใช้คำว่าคารวาสเคยได้ยินไหมคารวาสเขาเรียกว่าอยู่บ้านแต่ถ้าวิหาระเนี่ยจะหมายถึงที่อยู่ในวัดวิหารเนี่ยสังเกตอยู่อันนี้เป็นวิหารเนาะแต่ว่าคนไทยก็มาเปลี่ยนว่าอันนี้โบสถ์อันนี้ศาลาอันนี้วิหารเนี่ยแท้ที่จริงแล้ววิหาระเนี่ยเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าที่อยู่ของผู้ทรงศีลน่ะนะคือคำว่าอยู่เนี่ยถ้าอยู่แบบอาวาสแบบคารวาสเนี่ยอยู่แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชาวบ้านแต่ถ้าอยู่แบบนักบวชเขาก็ไม่ใช้ว่าอยู่บ้านใช้คำว่าอยู่วิหาระเพราะฉะนั้นพอจิตใจคนเราเนี่ยมีความคิดดีๆอย่างเช่นมีเมตตาเขาก็เรียกเมตตาพรหมวิหารอย่างเงี้ยเห็นไหมวิหารก็แปลว่าที่อยู่แสดงว่าใจเรายังต้องมีที่อยู่คือไปอยู่ในความคิดดีๆพอไปอยู่กับความคิดดีๆบ่อยๆก็เรียกมีวิหารนั้นเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยสุญญตาวิหารพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารนะพุทธเจ้าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารเป็นส่วนมากอยู่ด้วยอนาปานสติแต่บางทีก็อยู่กับเมตตาเหมือนกันกรุณาบ้างอะไรบ้างคือแล้วแต่เหตุการณ์เป็นชาวบ้านเนี่ยภาษาบาลีก็ชัดเจนว่าคารวาสนะก็เลยมีธรรมะของชาวบ้านที่เรียกว่าคารวาสธรรมนะแปลว่าธรรมะของชาวบ้านก็มีอยู่4ข้อคือสัจจะแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าการฝึกฝนตัวเองธรรมะขันติแปลว่าอดทนหรือชอบใจแปลว่าอดทนก็ได้แปลว่าชอบใจก็ได้แล้วก็จาคะแปลว่าเสียสละอันนี้คือคารวาสธรรมเนาะอันไหนแล้วพวกเราลองท่องพร้อมกันสัจจะธรรมะขันติจาคะทีนี้ถ้าแปลไทยให้มันเข้าใจง่ายๆก็ใช้คำพูดคล้องจองก็ใช้คำว่าเพราะรู้จริงจึงฝึกตนเอาว่าตามด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านพอรู้จริงมากก็จะฝึกตนมากก็จะอดทนมากก็จะเสียสละมากถ้าน้อยล่ะเอาพลว่าดังๆเลยเพราะรู้จริงน้อย
3: ก็ฝึกตน

0: ก็อดทนน้อยก็เสียสละน้อย
1: ถ้าปานกลางล่ะ
0: ถ้ารู้จริง
1: ปานกลาง
0: ก็อด
1: ฝึกตน
0: ก็ฝึกตนปานกลางก็อดทนปานกลาง
1: ก็เสียสละ
0: ปานกลาง
1: จริงไหมพวกเราว่าจริงไหมเมื่อก่อนเธอรู้จริงไม่มากขนาดนี้เธอก็ฝึกตนไปตามที่รู้มาแต่พอรู้จริงมากขึ้นมากขึ้นเอ๊ะมันอยากฝึกของมันเองเพราะมันรู้จริงมากขึ้นมันก็เลยฝึกตนมากขึ้นใช่ไหมถ้าถามว่าฝึกเพราะอะไรเนี่ยเธอฝึกด้วยความฝืดฝืนมากหรือว่าเธอฝึกเพราะเธอชอบใจจะฝึกชอบใจจะฝึกคำว่าชอบใจภาษาบาลีว่าขันติแต่ส่วนมากเราแปลขันติว่าอดทนเนาะคือจะดูเหมือนแบบหน้าดำหน้าแดงนะถ้าขันติเนี่ยเหมือนกับแบบฝืดมากเนี่ยแต่จริงๆคำแปลของขันติเนี่ยนอกจากจะแปลว่าอดทนอย่างนั้นแล้วเขาแปลว่าชอบใจเรารู้ความจริงมากขึ้นเราก็ฝึกตนมากขึ้นด้วยความชอบใจนะเลยมีความเสียสละมากขึ้นเช่นชาวบ้านที่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ที่เสียสละให้ทานใช่ไหมอันนี้เป็นการจาคะเสียสละให้ทาน 2. ชาวบ้านที่รู้ธรรมะมากขึ้นจะรักษาศีลนี่เป็นการสละอีกนะฮะอย่างเช่นเรามีสิทธิ์จะกินเขานะเพราะว่าเรากับเขาในคู่กรรมคู่เวรกันมาเราจะต้องฆ่าเขามากินแต่เรามาถือมังสวิรัติซะอันนี้เราก็สละใช่ไหมคะเสียสละนะไม่จองเวรไม่ผูกเวรกันละเอาเถอะเมื่อก่อนฉันก็เคยจองเวรไว้เหมือนกันว่าฉันจะต้องฆ่าแกฉันจะต้องฆ่าแกแต่ไม่เอาละไม่จองเวรละอันนี้ก็สละสละความจองเวรก็เลยให้ชีวิตกับคนอื่นก็รักษาศีลเนาะแล้วเราก็ไม่ไปหยิบฉวยไม่ไปคดไปโกงไม่เอาเปรียบใครแล้วเราก็ไม่เป็นชู้ใครทั้งที่โดยกรรมเวรแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเป็นชู้กันจะต้องล้างผ่านอีกครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยบ้าวรักษาศีลเจ้าอย่างเงี้ยก็เลยรอดไปเป็นการเสียสละแล้วเราไม่โกหกเนี่ยเราไม่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็เป็นการสละเอาไว้เนี่ยนี่คือหลักธรรมของชาวบ้านทีนี้การรู้จริงเนี่ยรู้จริงแค่ไหนเรารู้จริงเรื่องทุกข์หรือยังรู้จริงเรื่องเหตุเกิดทุกข์หรือยังเรารู้จริงเรื่องความดับทุกข์หรือยังเรารู้จริงเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือยังเราเอาเป็นเรื่องๆนะฮะจนเนี่ยสุขหรือทุกข์จนเนี่ยสุขหรือทุกข
0: ์ทุกข์ค่ะ
1: คำว่าทุกข์มันแปลว่าอะไรถ้าเราแปลไม่ออกเราจะเถียงกันอ้าวหนูจนแล้วหนูมีความสุขก็ได้อาจารย์เนี่ยก็จะเถียงได้คำว่าทุกข์เป็นภาษาบาลีนะคะคำว่าทุกข์นี่เป็นภาษาบาลีอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์เยอะมากเลยมันเหมือนเราพูดคำว่าผักเนี่ยผักเนี่ยมีเยอะไหมคะ
0: ผัก
1: ตำลึงก็ผักชะอมก็ผักกวางตุ้งก็ผักคะน้าก็ผักอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่ฟักทองก็ยังเป็นผักเพราะฉะนั้นคำว่าทุกเนี่ยมีหลายอย่างที่ว่าทุกนะถ้ามีภาวะบีบคั้นเนี่ยก็เรียกว่า
0: ทุก
1: แปลว่า
0: ทน
1: ไม่ไหวทุกแปลว่าทนไม่ไหวเพราะนั้นอะไรมาบีบคั้นที่ทนไหวไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ทนไม่ไหวนะคะอันที่สองอะไรก็ตามที่ถูกปรุงแต่งอยู่เรื่อยพอปรุงแต่งมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันปรุงแต่งก็เรียกว่ามันทนไม่ไหวเหมือนกันอย่างเช่นเรากำลังยิ้มอ่ะเรากำลังยิ้มอย่างมีความสุขเนาะยิ้มอะไรเรายิ้มที่เขายื่นเงินให้เราบอกว่าใช้นี่เรายิ้มไหมคะ
0: ยิ้ม
1: ยิ้มเนาะทำไมต้องยิ้มแหมมันทนไม่ไหวนะเห็นไอ้คนนี้มันไม่ยอมใช้หนี้มานานแล้วเนี่ยแหมพอเขายื่นเงินขอบคุณมากแล้วก็ยิ้มยิ้มเพราะอะไรทนไม่ไหวนะเนี่ยคือจะให้เฉยๆนี่ทนไม่ไหวมันต้องยิ้มพอยื่นมือไปรับปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมอะความสุขทนไหวไหมคะ
0: ไม่ไหว
1: หนีไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มรู้ความจริงอย่างนึงว่าใจเรานี่ก็อยู่ที่นี่นะใจเรานี่นะแต่ความรู้สึกสุขเนี่ยมาเกิดแล้วก็ลากลับความรู้สึกทุกข์ใจมาเกิดแล้วก็ลากลับความรู้สึกเฉยๆมาเกิดแล้วก็ลากลับคำถามทำไมมันลากลับอาจารย์คำตอบมัน
0: ทนไม่ไหว
1: ก็คือมันทุกข์นั่นเองเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าสุขใจก็
0: ทนไม่ไหว
1: ก็คือเป็นทุกข์ทุกข์ใจก็
0: ทนไม่ไหว
1: เป็นทุกข์เฉยๆก็
0: ทนไม่ไหว
1: เป็นทุกข์อย่างเงี้ยความจำแล้วค่ะสัญญาก็
0: ทนไม่ไหว
1: มันเกิดจากการเห็นการได้ยินมาเกิดที่ใจพออันใหม่เกิดอันเก่าต้องลากลับทนไม่ไหวขอกลับก่อนพอกลับไปแล้วอันใหม่ถึงจะเกิดได้เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้เรื่องทุกข์ว่าอ๋อความทนไม่ไหวเนี่ยคือความทุกข์นะก็คือมันถูกป รุงแต่งมันถูกปรุงแต่งมันก็ลากลับมันทนไม่ไหวและใจละอาจารย์ใจมันทนไหวใจก็ทนไม่ไหวใจก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกเกิดอีกแล้วก็ดับอีกอันนี้มันเป็นความจริงนะที่ถ้าเรารู้แล้วเราจะเกิดการฝึกใจนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องใจเนี่ยเราจะไม่ชอบฝึกใจแต่พอเรารู้เรื่องใจเนี่ยเราจะชอบฝึกใจว่าเออใจนี่เป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะแล้วพอฝึกใจดีแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสุขนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองฝึกใจพวกเราให้ตื่นสักตีหนึ่ง
0: ทนไม่ไหว
1: ครึ่งอะทนไหวหรือไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ทนไม่ไหวอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เล่าแบบอวดตัวนะแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันก็มีปรากฏการณ์เนาะคือหมายความว่าอาจารย์ไม่ได้นอนกลางวันใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนนี่กว่าจะนอนก็ประมาณสี่ทุ่มพอตีหนึ่งกว่ามันตื่นขึ้นมาละตื่นจะนอนต่อก็ได้แต่ว่าเอ้าไหนๆตื่นแล้วก็ลุกมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินมาที่ศาลานี่มาปฏิบัติธรรมนะก็ย่องๆมาดื่มน้ำเข้าไปสามแก้วเลยเอาไปทำไมเธอพวกเรานึกภาพลำไส้เนี่ยเอาน้ำเติมเข้าไปสามแก้วรึบรึบรึบสามแก้วเลยพอเสร็จแล้วก็เขย่านะเขย่าตึกตึกเนี่ยเป็นไงมันก็น้ำมันก็ไปกึกกึกกึกกึกกึกไงนะฮะแป๊บเดียวก็โอ้ต้องเอาออกละก็เข้าห้องน้ำก็เอาของเก่าออกไปพอออกเสร็จก็ตัวเบาละเราก็มานั่งสมาธิก็เบามีความสุขไงนะฮะเสร็จแล้วก็สวดมนต์แสดงธรรมแล้วก็กลับลงมาก็ไปนั่งสมาธิอีกเจริญอนาปานสติอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็อยู่มายังไม่ง่วงเลยอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าชีวิตที่ตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าฝึกไหมคะคือมันทำให้เราอยู่ร่วมกับความรู้สึกเฉยๆหรืออยู่ร่วมกับความรู้สึกสุขได้อย่างสบายๆความสุขมาแล้วก็ลากลับเออไปเหอะเดี๋ยวก็เฉยมาความรู้สึกเฉยนี่คือสุขละเอียดนะคือสุขละเอียดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีละเอียดขึ้นหรือบางทีก็เฉยหยาบหยาบที่ก็เฉยละเอียดแต่มันก็เป็นเพียงเวทนาที่มาแล้วก็ลากลับมาแล้วก็ลากลับสลับเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆเพราะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเนี่ยเรายึดเอาไว้เป็นของเราได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เราเป็นสุขไหมคะ
0: ม
1: ก็ไม่ใช่เพราะสุขมันมาแล้วมันก็ลากลับมันทนไม่ไหวเราเป็นทุกข์ไหมคะ
0: ไม่เป็นค่ะ
1: ไม่เป็นเพราะทุกข์มาแล้วทุกข์ก็
0: ลากลับ
1: เราเป็นเฉยไหมคะ
0: ไม่เป็น
1: ก็ไม่เป็นเพราะมันมาแล้วมันก
0: ็ล
1: ากลับอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ต้องตะกุยกายที่จะหาความรู้สึกสุขได้นะเอ๊ะละอาจารย์ทำไมนั่งสมาธิได้ละอาจารย์ถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์ก็บอกอู้เธอเอ้ยฉันฝึกตั้งแต่เป็นชาวบ้านแล้วล่ะเธออาจารย์ตอนเป็นชาวบ้านเหมือนพวกเรานี่นะอาจารย์ก็ฝึกไม่กินข้าวเย็นฝึกไม่กินเนื้อสัตว์ฝึกรักษาศีลอะไรเงี้ยทุลู่ทุกังมาก็ฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปบวชชีแล้วก็ฝึกต่ออีกแล้วก็ฝึกไม่ใช้เงินฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปก็มีคนมาฝึกต่ออีกอย่างเงี้ย ก็เริ่มมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็พากันมาฝึกสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่เป็นเรื่องจริงพ่อรู้จริงมากเขาก็เลยฝึกตนมากเขาก็อดทนมากแล้วก็เสียสละมาเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยจึงเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปด้วยและจิตใจเขาก็ดีงามคำว่าอดทนแปลว่าชอบใจนี่ก็คือให้พวกเราดูตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างไอ้นักเล่นการพนันเนี่ยมันชัดที่สุดเลยมันนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ไหมมันเล่นกันอ่ะมันนั่งอยู่นั่นน่ะมันไม่ลุกเลยน่ะมันเก่งกว่าไอ้พวกนักกรรมฐานอีกเนาะไอ้นักกรรมฐานนี่นั่งนะต่อให้ดุกดิกเปลี่ยนท่าไหนมันก็ทนไม่ไหวขอลุกเดินจงกรมไอ้ขี้ไอ้นักเล่นการพนันเนี่ยไอ้ผีการพนันสิงเนี่ยนะมันเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะไม่ลุกไปไหนนะฮะไปก็วัดไปฉี่แล้วรีบกลับมานั่งต่อเงี้ยนะเสร็จแล้วทางบ้านก็โทรมาเตือนเนาะทางบ้านภรรยาก็บอกพี่เที่ยงคืนนะพี่กลับเธอเขาก็ตอบว่าขาขึ้นขาขึ้นนะคือเงินกำลังได้เนาะเดี๋ยวน้องสักตีสองเนี่ยคงจะจบละมันกำลังจะเข้าเป้าอยู่เลยเนาะพี่กะ5ล้านตอนนี้3ล้านแล้วน้องไอ้น้องก็ตื่นเต้นไปแล้วเลอพี่นะก็อ่ะจบไปมันก็นั่งต่อนะฮะตี2ไม่กลับภรรยาก็เลยโทรมาอีกรอบพี่ไหนว่าตี2เนี่ยนะน้องขาลงน้องขาลงเดี๋ยวพี่แก้คืนเดี๋ยวพี่แก้คืนพี่แพ้ไปแน่ตอนเนี้ยขาดทุนไปล้านกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้มา3ล้านน่ะหายไปล้านกว่าเดี๋ยวพี่เอาคืนเดี๋ยวพี่เอาคืนนั่ง ่ต่อไปอีกจนถึง6โมงเช้าอย่างเงี้ยนะมันนั่งได้ยังไงมันขันติไหมคะเนี่ย
0: ขันติ
1: ขันติมันชอบใจที่จะเล่นการพนันมันชอบใจที่จะเอาชนะมันชอบใจที่จะแก้คืนอย่างเงี้ยเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีขันติจริงไหมคะที่เราก็ต้องชอบใจที่จะฝึกตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบใจที่จะฝึกเนี่ยนะฮะการฝึกไม่ใช่เรื่องยากละจริงไหมถ้าเราชอบใจจะฝึกนะจริงไหมแต่ถ้าเราแบบฝึกไปทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะการฝึกของเราจะล้มเหลวเพราะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมคะนี่คือองค์ธรรมแห่งความสำเร็จในการฝึกจิตนะคะนะทีนี้ฉันทะแปลว่าพอใจปรารถนาขันติแปลว่าชอบใจนะพอใจปรารถนาบวกกับขันติเข้าไปด้วยนี่แจ๋วเลยนะคะชอบใจอ่ะชอบใจจะฝึกอ่ะชอบใจจะทำอ่ะทำไมล่ะเอ๊ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ว่ารู้จริงรู้จริงอะไรก็รู้จริงเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์เฉยว่าเขาเป็นจิตหรือว่าเขาเป็นแขกจรแล้วเขาอาศัยเกิดที่จิตไหม
0: อาศัยค่ะ
1: เขาอาศัยเกิดนะแต่เขาไม่ใช่จิตเพราะนั้นจิตเป็นเจ้าของความรู้สึกไหม
0: ไม่เป็น
1: ไม่เป็นร่างกายเป็นเจ้าของความรู้สึกไหม
0: ไม่
1: ก็ไม่เป็นแล้วเราล่ะไปเป็นเจ้าของความรู้สึกไหมก
0: ็
1: ย
0: ิ่
1: งไม่ได้เลยเข้าใจหรือยังแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่ต้นไม้เกิดเงาไหมคะ
0: เกิดค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันเกิดผีสิงหรืออะไรมันพูดขึ้นมานะว่าข้าพเจ้าเป็นต้นไม้แล้วข้าพเจ้ามีเงาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเงาไม่ใช่เป็นของต้นไม้จริงไหมแต่เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไม่ใช่คือมีแสงส่องมาพอแสงส่องด้านนี้เงาก็มาทางนี้เนาะพอแสงผ่านมาทางนี้เอาละเงาก็เอียงไปเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเจ้าของเงาคือใครมีไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มีเงาเกิดจากเหตุปัจจัยนะคะทีนี้ก็มีคนมาตัดต้นไม้ตูบต้นไม้ล้มตู้มลงไปเงาก็หายต้นไม้ก็หายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเงาไม่ใช่ของต้นไม้ถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: เพราะนั้นความรู้สึกสุขมาเกิดที่ใจด้วยมีการปรุงแต่งอย่างเช่นพอเห็นแบงค์พันเนี่ยสุขเวทนาก็เกิดขึ้นยิ้มไม่ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: พวกเราเดินไปเจอแบงค์พันยิ้มไม่ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: เลยล่ะโอ้ยเงี้ยพอมองเข้าไปใกล้ๆแบงค์ปอมความสุขลากลับไหมคะ
0: ลาก
1: ลับความสุขว่าสวัสดีเจ้าปิ๊กแล้วนะเจ้าเนี่ยมันก็ลากลับเลยแล้วความรู้สึกทุกข์ก็เข้ามาแทนอย่ามาเหมือนแป๊ะเหมือนว่าหงุดหงิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันสุขมาแล้วสุขก็กลับทุกข์มาแล้วทุกข์ก็กลับเฉยมาแล้วเฉยก็กลับเดี๋ยวก็สุขมาแล้วสุขก็กลับเฉยมาเฉยอย่างนี้กลับกลายเป็นเฉยมากขึ้นแล้วเฉยมากขึ้นกลับกลายเป็นเฉยน้อยลงมาแล้วก็กลับมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ความจริงอันนี้ใช่หรือไม่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเพิ่งรู้เมื่อไหร่ใครเพิ่งรู้วันเนี้ยยกมือขึ้นเร็วๆใครเพิ่งรู้วันเนี้ยว่าสุขทุกข์เฉยเนี่ยมันเป็นแขกจรมันมาแล้วมันก็กลับมันไม่ใช่อยู่ภายในเลยแต่เมื่อก่อนเราเข้าใจผิดว่าความรู้สึกเป็นภายในทีนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งภายนอกเนี่ยแล้วเราเคยฝึกไหมเพราะรู้จริงจึง
0: ฝึกตน
1: ใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วเราไม่ฝึกนะฮะก็เหมือนเขาเรียกว่ารู้แค่เข้าใจแต่ไม่ได้ฝึกจนเห็นแจ้งแต่ถ้าเราได้รู้ความจริงของพุทธเจ้าแล้วเรามาฝึกจนเห็นแจ้งเนี่ยเราจะอัศจรรย์คำสอนพุทธเจ้ามากแล้วว่าโอ้โหคำสอนพุทธเจ้าทำไมวิเศษอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันเนี่ยความทุกข์แต่ก่อนของผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยประมาณดินบนผืนโลกนี้แต่เมื่อบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกข์จะเหลือเท่ากับดินในปลายเล็บเนี่ยนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาบันจะอยู่สบายกว่าไหม
0: สบาย
1: สบายเนาะเอาพวกเราทดลองบรรลุโสดาบันดูเนอะว่ามันจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรนะคะพวกเราดูความรู้สึกเนี่ยเกิดจากการเห็นแล้วสุขมีไหม
0: มีค่ะ
1: เห็นแล้วทุกข์มีไหม
0: มีค่ะ
1: เห็นแล้วเฉยมีไหม
0: มี
1: เอาต่อไปพูดเองเลยได้ยินแล้วสุขก็มีเอาพูดต่อไป
0: ได้ยินแล้วทุกข์ก็มีได้ยินแล้วเฉยก็มี
1: ต่อไปรู้กลิ่นแล้ว
0: รู้กลิ่นแล้วสุขก็มีรู้กลิ่นแล้วทุกข์ก็มีรู้กลิ่นแล้วเฉยก็มีรู้รสแล้วสุขก็มีรู้รสแล้วทุกข์ก็มีรู้รสแล้วเฉยก็มีรู้สิ่งสัมผัสกายแล้วสุขก็มีรู้สิ่งสัมผัสกายแล้วทุกข์ก็มีรู้สิ่งสัมผัสกายแล้วเฉยก็มี
1: อ้าวรู้ธรรมลมที่ใจก็เรียกว่าใจกับธรรมะกระทบกัน
0: รู้ธรรมะ
1: ท ที่ใจ
0: แล้วสุขก็มีรู้ธรรมะที่ใจแล้วทุกข์ก็มีรู้ธรรมะที่ใจแล้วเฉยก็มี
1: เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งภายในหรือสิ่งภายนอกเพราะเกิดจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นใช่ไหมคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต้องหวั่นไหวกับเขาไหมไม่ต้องต่อไปเห็นแล้วสุขเห็นแล้วทุกข์มีสติระลึกรู้ว่าอ๋อสุขมาเยี่ยมละแต่ไม่เกิดกิเลสกับสุขเวลาทุกข์เกิดก็รู้อ๋อทุกข์กายนะแต่ไม่เกิดกิเลสกับทุกข์อย่างเช่นได้กลิ่นเหม็นบางกลิ่นได้ปวดหัวมีไหมคะ
0: มี
1: เหม็นกลิ่นบางอย่างปั่นท้องมีไหมเหม็นแล้วแบบจะอ้วกอย่างเงี้ยแต่ก็รู้ว่าโอ้นี่ทุกข์กายนะแต่ไม่เกิดกิเลสอย่างเงี้ยและกิเลสมันคือตัวไหนล่ะอาจารย์เวลาสุขมักจะเกิดโลภะใช่หรือไม่
0: ใช่
1: เวลาทุกข์แล้วเกิดโทสะใช่หรือไม่
0: ใช่
1: เวลาเฉยแล้วก็ยังไม่รู้แจ้งใช่หรือไม่
0: ใช่
1: เพราะนั้นเราจะทำยังไงดีเวลาสุขก็จะไม่โลภะไม่ติดใจเพลิดเพลินเอาว่าดิ
0: เวลาสุขก็จะไม่ติดใจเพลิดเพลิน
1: เวลาทุกข์ก็จะไม่โทสะ
0: ไม่โทสะ
1: ทำร้ายจิตใจนะฮะคือทุกกายมันก็ทุกกายอยู่แล้วพอทุกใจมันทำร้ายจิตใจเพิ่มขึ้นไงเพราะนั้นเวลาทุกกายเราจะไม่ทุกใจนะคะเวลาเฉยๆเราก็จะไม่หลงไม่โง่ว่างั้นเถอะคือเวลาเฉยห้ามโง่ห้ามหลงก็คือจะรู้ว่ามันเป็นเพียงเวทนาที่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยง
1: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหม
0: ใช่
1: เอออย่างเนี้ยการที่เรารู้อย่างเนี้ยเรียกว่าเริ่มมีสติในเวทนาเสวยเวทนาสุขหรือทุกข์หรือเฉยโดยไม่เกิดกิเลสแล้วก็เริ่มเห็นเวทนาเป็น
0: เวทนา
1: ก็ไม่เห็นเป็นของฉันอ้าวเวทนามาแล้วเวทนาก็ไปเวทนามาแล้วเวทนาก็ไปเพราะนั้นเวทนาเป็นฉันไหม
0: ไม่เป็น
1: ฉันมีเวทนาไหม
0: ไม่มี
1: ถ้าฉันมีเวทนานี่เห็นผิดเหมือนกับต้นไม้มีเงาต้นไม้ไม่มีเงาเกิดจากปัจจัยจริงไหมเอาต่อไปมีเวทนาอยู่ในฉันไหมหรือมันเกิดระดับ
0: เกิดแล้วดับ
1: ต่อไปมีฉันอยู่ในเวทนาไหม
0: ไม่มี
1: แล้วฉันเป็นใครล่ะโอ้มันต้องรวมหมดอะรวมร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดความจำความนี้แล้วจึงจะเรียกว่าฉันใช่หรือเปล่าเข้าใจไหมฮะเหมือนกับเราเรียกคำว่ารถเนี่ยต้องเรียกรวมหมดเลยทั้งกระบะคลัชเกียร์ล้อเครื่องยนต์รวมหมดแล้วก็เรียกว่ารถถูกไหมแต่สิ่งเดียวเช่นเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ไม่เป็นรถล้ออย่างเดียวก็ไม่เป็นรถเบรกอย่างเดียวก็ไม่เป็นรถถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: เพราะนั้นความรู้สึกอย่างเดียวเป็นฉันไหม
0: ไม่เป็น
1: ก็ไม่เป็นและมีฉันอยู่ในความรู้สึกไหม
0: ไม่มี
1: ก็ไม่มีแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นผิดอย่างเช่นเวลาทุกข์ใจเนี่ยเห็นว่ามีฉันอยู่ในทุกข์ใจไหม
0: นี่เห็น
1: อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมีฉันอยู่ในทุกข์ใจเลยเกิดอาการกลิ้วโกรธเกิดอาการจะเอาให้ได้ดังใจนะคะโกรธละต้องได้ดังใจอย่างเงี้ยนะคะเวลาสุขก็เห็นว่ามีฉันอยู่ใน
0: สุข
1: และเห็นสุขเป็นของ
0: ฉัน
1: พอใครมาเปลี่ยนแปลงความสุขก็โกรธแกมาทำให้ความสุขของฉันหายไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราร้อนๆเนี่ยร้อนเป็นของเราไหม
0: ไม่เป็น
1: แต่เราก็ว่าร้อนของฉันร้อนเนี่ยเห็นผิดละเราก็เดินตึบมาก็เปิดพัดลมปึกแล้วก็นั่งอย่างนี้นะฮะเกิดสุขไหม
0: ก็เกิดสุข
1: ก็เป็นสุขของใครอีกส
0: ุ
1: ขของฉันและฉัน
0: เป็นสุข
1: แล้วเมื่อกี้ทุกข์มันหายไปแล้วทำไมไม่สังเกตว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ของฉันเราก็ไม่สังเกตพอไม่สังเกตก็เกิดการเพลิดเพลินติดใจในสุขอันนี้พอมีคนมาปิดพัดลมปึกโกรธเลยไหมคะ
0: โกรธ
1: เหาะอย่างเงี้ยมันโหะขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่าอะไรโทสะมันเกิดมันทำร้ายจิตใจตัวเองก่อนให้ทุกข์ใจพอทุกข์ใจเสร็จมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นต่อว่าเป็นยังฮ้อนจะตายนี่ตากแดดมาโมโหกะโอ้ก็ยังมาสวกยังมาขาหักโดนเป็นหมาขาหักอีกยิ่งโกรธอีกมันโอ้ยังงี้ได้ยังได้ลุกขึ้นต่อยหน้ากันเลยนะเปี้ยงป้างเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีโทสะแต่ถ้าเป็นคนที่เห็นเป็นเพียงเวทนาเนี่ยเดินมาตากแดดร้อนถามว่าฮ้อนก็ฮ้อนบ่ตุกใจกะโหก็ฮ้อนนี่ก็ตุกกายแล้วนะแล้วบ่ตุกใจเพิ่มแย่อย่างโหตุกกายอย่างเดียวอีอือไปวัดมาเพิ่นบอกว่าบ่ดีโดนลูกศร2ดอกเวลาโดนตุกกายนี่เพิ่นฮ้องว่าโดนลูกศรไป1ดอกละถ้าตุกใจนี่โดนดอกที่2หรอบ่โดนบ่ตุกใจฮ้อนก็ฮ้อนกะแล้วไปไหนจะไปหาพัดลมน่ะเนี่ย ไปหรอได้จะแกล้งหรอโอ้ยท่านผู้เจริญจะไปสร้างกรรมสร้างเวรนะท่านถ้าท่านทำเตือนท่านจะโดนนะที่ข้าพเจ้าโดนไปเดียวนี่ก็แสดงว่าทำชั่วมาในอดีตนั่นเนาะเดี๋ยวท่านจะไปเนี่ยเตอเอ็นดูเตอแล้วก็ไปเปิดพัดลมกำลังเย็นมันก็มาปิดจริงๆมันปิดจริงๆเราก็ยิ้มเอ้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรแต่เนาะท่านเนาะข้าพเจ้าจัดก่อนก็ถ้าอย่าไปแกล้งไผมานั่นเนาะเอ้ยขอสุมาเถอะถ้าจัดก่อนข้าพเจ้าไปแกล้งท่านมาข้าพเจ้าขอสุมาท่านเนอะแต่ชาติจัดนี้ท่านไปถ้าแกล้งแล้วถ้าท่านแกล้งคำเตือนท่านจะโดนเนี่ยท่านฮ้อนๆท่านก็จะโดนแกล้งเนี่ยนะก็คุยกันดีๆก็ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าไม่มีสติปัญญานี่มันจะใสกันเลยนะมันจะโกรธขึ้นมาเลยแล้วพวกเราจะพูดแบบอาจารย์สอนนี้ได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไงถ้ารู้จริงมากก็จะฝึกตนมากก็จะอดทนมากก็จะเสียสละมากเข้าใจหรือยังก็กลายเป็นชาวบ้านที่เบิกบานเป็นชาวบ้านที่อารมณ์ดีเป็นชาวบ้านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านที่มีเมตตามากไม่ใช่รู้แล้วก็แค่รู้แค่เข้าใจรู้แล้วต้องเอามาลงมือทำเลยอย่างเงี้ยแต่ฝึกมันก็จะต้องชอบใจของมันนะเพราะชอบใจก็เลยอดทนนะแล้วก็เสียสละนะคะทีนี้คำถามว่าถ้าเกิดไม่รู้จริงเลยล่ะเอาพวกเราพูดดังๆเลยถ้าไม่รู้จริงเลยก็จะไม่
0: ฝึกตนเลยก็จะไม่อดทนเลยก็จะไม่เสียสละเลย
1: ใช่หรือไม่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมทุกวันเนี่ยฮะเราเจอสังคมที่ไม่เสียสละกันเราก็งงเนาะเราเห็นสังคมเอาเปรียบกันสังคมที่แข่งแย่งแข่งดีโกหกไม่รักษาศีลนะฮะเอาเปรียบมือใครยาวสาวได้สาวเอานะขอให้ทำเป้าได้เป้านี้ได้ยอดเงินขนาดนี้ใครจะเจ๊งใครจะเสียหายไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำไมเขาไม่เสียสละบ้างเนี่ยถ้าเราถามอ๋อเพราะเขาไม่รู้จริงนั่นเองถ้าถามว่าทำไมเขาไม่รู้จริงเอาละนี่สืบละสืบเอาพวกเราช่วยสืบหน่อยว่าทำไมพวกเราถึงไม่รู้จริงเอาช่วยกันตอบหน่อยหน่อยช่วยกันคิดสิหมออภิญญาทำไมชาวบ้านจึงไม่รู้จริงอ๋อเพราะไม่ได้ฟังธรรมคำถามต่อไปทำไมถึงไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ได้คบคนดีแล้วทำไมถึงไม่ได้คบคนดีมันก็งงแล้วนะตอนนี้ก็เพราะไม่ไปคบนั่นแหละใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้คบสรุปแล้วเราจะคบคนดีก็คือเราเริ่มแสวงหาคนดีใช่ไหมคือเราต้องสืบในสังคมแล้วเนี่ยฮะว่าใครเป็นคนดีทีนี้เราไม่เลยเราไม่รู้เลยว่าอะไรดีน้อยอะไรดีปานกลางอะไรดีมากเนี่ยเราจะเลือกคนดียากไหมคะ
0: ยาก
1: เราก็เราไม่มีมิเตอร์วัดอะเนาะวันนี้มีมิเตอร์วัดคนนี้ดีกี่เส้นคนนี้ดีกี่เส้นคนนี้ดีกี่นิ้วอะไรเงี้ยมันเลยไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วเพราะนั้นข่าวสังคมที่ออกมาเนี่ยนะทำให้เราได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดความดีเราจึงเกิดความหลงไหลกันไปคนไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานวัดคนดีกันแค่ไหนถูกไหมเพราะนั้นพวกเราอยากรู้ไหมไม้บรรทัดวัดความดีอยากรู้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมเราไม่ต้องเชื่อหรอกเพราะว่าถ้าเชื่อง่ายเกินไปมันจะผิดหลักกาลามสูตรเนาะเราไม่ต้องเชื่อเราคิดเองเป็นนะลองคิดดูถ้าเรามีเพื่อนอยู่สองคนเนี่ยเพื่อนหนึ่งขี้เหนียวแต่อีกเพื่อนคนหนึ่งให้ทานเนี่ยเราจะรู้เลยใครดีกว่าใครอ
0: ีกคนหนึ่ง
1: หนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งตระหนี่สองให้ทานเนี่ยใครดีกว่ากันคะ
0: สองดีกว่า
1: สองดีกว่าหนึ่งต่อไปในสองนี่ให้ทานแต่ให้ทานด้วยผิดศีลด้วยมีไหมพวกนี้มีไหม
0: มีค่ะ
1: เยอะแยะนะกินเหล้าเมายาเจ้าชู้แต่ก็ชอบเลี้ยงเนาะเลี้ยงเหล้าลาบลู่เหล้ากันเดี๋ยวก็จัดเลี้ยงนะก็เยอะแยะในสามเนี่ยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยในสามกับในสองใครดีกว่ากัน
0: ในสาม
1: ในสามดีกว่าในสองเพราะว่ามีทั้งทานทั้งศีลใช่ไหมคะแต่ในสามเนี่ยมีทานมีศีลก็จริงแต่เอาใจตัวเองนะเอาตัวเองเป็นใหญ่ขี้โกรธขี้งอนนะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ปั่มปั่มเป๋อเป๋อแต่ในสี่เนี่ยฮะมีทั้งทานมีทั้งศีลและฝึกสติพยายามฝึกสติมีความเพียรในการฝึกสติใครดีกว่ากันคะ
0: ใน4
1: นะฮะเราจะเห็นมาตรฐานความดีที่มากขึ้นทีนี้ใน4เนี่ยมีทานมีศีลมีสติแต่สมาธิยังไม่ค่อยเก่งแต่ใน5เนี่ยนะโอ้โหทานศีลสติสมาธิปัญญาเก่งจังเลยนั่งสมาธิได้นานเนี่ยนะเรารู้สึกใครดีกว่ากัน
0: ใน5
1: ใน5ดีกว่าใน4เพราะอะไรเพราะใน5มันนั่งนาน จนเรานี่เลดูแล้วเลดูอีกมันยังไม่ออกแฮมันนั่งตัวตรงเข้าท่าเห็นเนาะทีนี้ในห้าเนี่ยฮะดูมีสมาธิดีเนี่ยแต่พอโดนแฟนหักอกเท่านั้นนะฮะกินเหล้าเลยร้องไห้แล้วก็เหอะไอ้ยังไอ้พวกนี้สมาธิหินทับหญ้านี่นะนะในหกในหกนี่มีทานมีศีลมีสติมีสมาธิและมีปัญญาในการดับทุกข์ให้ตัวเองดับทุกข์ให้คนอื่นนะคะรู้เห็นอะไรตามจริงวิเคราะห์วิจารณ์อะไรพูดตามจริงตามจริงในห้ากับในหกใครดีกว่ากัน
0: ในหก
1: โอ้ในหกดีกว่าแต่ในหกนี่บางครั้งก็มีกิเลสเล็กน้อยบางทีก็ดูเหมือนไม่มีกิเลสบางครั้งก็มีกิเลสเล็กน้อยเราก็เกาหัวเป็นระยะระยะแต่ในเจ็ดเนี่ยมีทานศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเขาวิมุตต์อ่ะคือเขาไม่มีโลภะเลยไม่อยากได้เลยแล้วเขาไม่มีโทสะเลยแล้วเขาไม่มีความโง่หลงเลยนะฮะเขาสิ้นโลภสิ้นโกรธสิ้นหลงเขาวิมุตต์อย่างเงี้ยในหกกับในเจ็ดใครดีกว่ากัน
0: ในเจ็ด
1: อาจารย์เล่นเลียงอย่างนี้มันก็เห็นชัดละก้าก็แน่นอนนี่ฮะนี่คือมาตรฐานแห่งความดีมันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่หรือไม่ที่พวกเราตอบอาจารย์พวกเราตอบเอาอกเอาใจอาจารย์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่พวกเราตอบตามแพทเทิร์นหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เราตอบตามความจริงที่เราสัมผัสรู้ได้ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เราเคยใช้มาตรฐานนี้เข้าไปเช็คคนไหมว่าคนคนนี้มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนเป็นคนมีสติดีเป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่านเรามีเวลาเช็คอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีเพราะเราเป็นชาวบ้านมันเอาเรื่องอะไรไว้ก่อนผลประโยชน์แม่นบ่แม่นถ้ามีผลประโยชน์ละก็มาคบกันถ้าไม่มีผลประโยชน์เคลียร์ออกไปก่อนรอก่อนเด้อฉันขอคุยธุระกับคนมีผลประโยชน์ก่อนใช่ไม่ใช่เราเลยไม่ต้องมาวัดมาตรฐานมาตรฐานดีๆเด้อๆเลยไม่ต้องคิดมีผลประโยชน์มาเลยได้เท่าไหร่3ล้าน5ล้าน4แสน 50,000 มาแล้วก็จบเสร็จเครดิตเสร็จงานเอาไปอิดขอนอนก่อนขออิดรับแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็ทำนำกันอยู่อย่างนี้มันจะมีเวลาที่ไหนที่จะเอาไม้บรรทัดวัดความดีไปวัดกันจริงไหมแต่ในวัดเนี่ยฮะในวัดเนี่ยไม่ใช่ในวัดหรอกนะต้องบอกว่าในบางที่บางแห่งเนี่ยคนเขามาอยู่รวมกันมากมายเขาก็วัดความดีกันนะคะว่าดีจริงหรือดีจริงหรือเนี่ยเขาก็วัดกันไปวัดกันมาเนี่ยพอมาเทียบเคียงกับคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันก็เข้าล็อกพอดีเนาะถ้าเอาตามสภาพของต้นไม้เนี่ยนะฮะเอาต้นไม้มาตัดกลางปุ๊บเนี่ยแก่นกลางของต้นไม้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจริงไหมแก่นกลางเนี่ยเป็นสาระเป็นแก่นเอามาทำไม้ปาเก้ก็ได้เอามาทำคานเป็นกลอนเป็นขื่อแปรอะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดเพราะมันเป็นแก่นแข็งปึกเลยเนี่ยส่วนเนี้ยฮะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับศาสนาของพระองค์ว่าผู้ใดหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยคนนั้นได้แก่นของศาสนาได้สาระของชีวิตนะคะน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจเนาะความวิมุตต์หลุดพ้นเนี่ยแต่ถัดจากกับวิมุตต์ออกไปเนี่ยเขาเรียกว่ากับผีไม้กับผีไม้อีตรงกับผีไม้เนี่ยภาษาบาลีว่ายะถาภูตญาณทัศนะแปลไทยว่ารู้และเห็นตามเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่เรารู้และเห็นตามเป็นจริงเนี่ยเราเริ่มได้กับผีของศาสนาละพวกเรารู้และเห็นตามเป็นจริงไหมคะว่าเกิดมาต้องแก่เนี่ยต้องป่วยเนี่ยต้องตายนี่คือปกตินี่คือความจริงแล้วก็ร่างกายจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทนไหวหรือทนไม่ไหว
0: ทนไม่ไหว
1: แปรปรวนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยฮะรู้เห็นตามเป็นจริงนี่เป็นกับผีของศาสนาแต่ถ้านั่งสมาธิเก่งเนี่ยนะเป็นเพียงแค่เปลือกของศาสนาเอาพูดดังๆเลยทำสมาธิเก่งเนี่ยได้เพียงแค
0: ่เปลือกของศาสนา
1: อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้ารักษาศีลเคร่งเนี่ยได้แค่
0: สเก็ดของศาสนา
1: อย่างเงี้ยแล้วถ้าบวชปั๊บรวยเลยนะฮะมีสอลอยย่อยมีอะไรใหญ่เนี่ยได้แค่
0: ลาบ
1: กิ่งใบดอกผลของศาสนาพอเราบวชปุ๊บแล้วเราอู๋ตึกใหญ่จีวรเยอะอาหารเยอะยุกยาเยอะมากเราได้แค่กิ่งใบดอกผลของศาสนาแต่ถ้าบวชแล้วเราได้ศีลเคร่งมากก็ได้แค่สเก็ตเราได้สมาธิก็ได้แค่เปลือกได้ความรู้เห็นตามจริงก็ได้แค่กะผีแต่ถ้าหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงหลุดพ้นจากความอยากที่บีบคั้นหัวใจเรานี่คือได
0: ้แก่น
1: ของศาสนา เอาล่ะคำถามพวกเราอยากได้แก่นหรือไม่อยากได้แก่นจะเช็คดูนะฮะพวกเราอยากจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความง่วงหรืออยากจะเป็นทาสความง่วง
0: อิสระจากความง่วง
1: เนี่ยแสดงว่าเราอยากได้อะไร
0: แก่น
1: อยากได้แก่นพวกเราอยากได้ความอิสระหลุดพ้นจากความขี้รำคาญหรือเราอยากเป็นทาสของความรำคาญ
0: อยากหลุดพ้นจากความรำคาญ
1: ก็แสดงว่าเราอยากได
0: ้แก่น
1: พวกเราอยากเป็นทาสของความริษยาหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความริษยา
0: อยากหลุดพ้นจากความริษยา
1: เราอยากจะเป็นทาสของความขี้บ่นทั้งที่ไม่อยากบ่นแต่มันก็บ่นหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความบ่น
0: อยากหลุดพ้นจากความบ่น
1: เข้าใจเนี่ยแสดงว่าเราอยากได
0: ้
1: แก่นของศาสนาทีนี้ต้นไม้ต้นนึงเนี่ยถ้าเราจะเอาแก่นมาเนี่ยสามารถไหมที่จะเดินไปถึงก็กุ๊ยเอาแก่นมาเลยหรือว่าเราต้องเลื่อยตัดผ่านไป
0: เลื่อย
1: เข้าใจไปถึงเราก็ต้องตัดกิ่งใบดอกผลออกก่อนเนาะตัดกิ่งนั่นแหละตัดตุ๊บเอาละเอาเลื่อยมาแล้วเราก็ฉึกชักฉึกชักนะก็ผ่านอะไรสเก็ตเปลือ
0: ก
1: กระพี้แก่นนะจนมันล้มตุ้มลงมาล้มอยู่แล้วก็ถากละนะถากเปลือกออกกระพี้สเก็ตออกแล้วจากนั้นก็ตัดกระพี้เป็นชิ้นเอาเป็นไม้ไว้ทำรั้วเนาะไม้ปีกเอาไปทำรั้วแก่นกลางมันเราก็เอามาทำเสาทำคานใช่ไหมเพราะนั้นศาสนาของพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะเราจะต้องแทงทะลุก็คือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะต้องฝึกสติสมาธิให้มั่นคงและต้องฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงจนหลุดพ้นมันจะหลุดยังไงอาจารย์อ้าวดูต่อไปหลุดได้หรือไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์สอนว่าไงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรา
0: ไม่เป็นของเรา
1: สมัยก่อนที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยเวลาเสียใจเนี่ยเป็นทาสความเสียใจนานไหมคะ
0: นาน
1: ต่อไปนี้เวลาเสียใจมาพอสติเกิดโหเสียใจกันเนี่ยไปอย่างนี้คือหลุดเลยเพราะรู้จริงจึง
0: ฝึกตน
1: ทีนี้ถ้าเราเองละไม่ได้สมมติมันเสียใจเนาะมันกรูปลงมาแล้วมันก็นั่งหน้างอเพื่อนช่วยได้ไหม
0: ได้
1: เพื่อนก็บอกเธอไปฟังธรรมมาแล้วนะว่าเสียใจเป็นแขกมาเยี่ยมบะยักมันเหมือนลมเนี่ยมันมาแล้วมันกลับไปนะเสียใจไหลมันออกไปเยอะนะพอได้ฟังปุ๊บเราก็เนาะเปลี่ยนพัทธะมันก็เปลี่ยนเวทนาแล้วหรอว่าแล้วก็ไปอ่านหนังสือธรรมะบ้างไปสนทนาธรรมะบ้างไปโน่นไปนี่ไปทำงานบ้างมันก็หลุดออกจากอารมณ์นั้นเราก็เริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นความจริงที่มีประโยชน์และเอื้อความสุขให้กับชีวิตจริงๆเพราะเราหลุดออกจากความรู้สึกเศร้านั้นได้อย่างเงี้ยเขาก็ถามเราเนาะพอเราอารมณ์ดีแล้วเขาก็ถามเธอเศร้าอะไรเหรอก็เศร้าถึงหลานคนนึงทำไมเหรอมันดีเธอแล้วมันทำไมตายไปเหรอล่ะเอ้าแล้วเธอเศร้าทำไมคนนั้นก็ต้องหามันด้วยไม่จริงอะแต่นะก็ต้องแต่นะไม่จริงอะโหต้องนะเธอน่ะมีตัณหาความอยากโหเอาละเราโดนว่าเราก็ไม่พอใจนะไอ้ยังหลานคนนี้ช่วยงานเธอได้เยอะใช่ไหมแม่นหลานคนนี้เป็นผลประโยชน์ของเธอใช่ไหมแม่นนั่นนะเธอเนี่ยอยากให้มันไม่ตายเพราะเธออยากได้ผลประโยชน์จากมันใช่ไหมแม่นนั่นนะเธอมีตัณหาเธอเลยเสียใจไงเหอะที่จริงถ้าเธอไม่มีตัณหานะเธอก็จะเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติหลานคนนี้เกิดหลานคนนี้ตายก็เป็นเรื่องปกติเธอจะมาเสียใจทำไมแล้วทำเป็นพูดแบบนางเอกว่าคิดถึงไม่ใช่หรอกเธออยากได้ผลประโยชน์จากเขาต่างหากล่ะโอ้เธออย่างมาล้ำลึกเธออย่างมาพอซ่องหัวใจฉันก้นบึ้งของหัวใจฉันเลยค่ะโอ้แน่นอนคำสอนพุทธเจ้านี่ล้ำลึกนะฮะลงไปส่องถึงก้นบึ้งของหัวใจแล้วก็แซะความทุกข์ทิ้งออกไปเลยถ้าเราอ่านใจเราออกเราจะขำมากเลยเข้าใจไหมร้านเรามี2คนเนี่ยคนแรกตายเราไม่ร้องไห้เลยฮะไม่คิดถึงเพราะอะไรมันติดยาบ้าแล้วมาขู่เอาเงินเราบ่อยๆพอมันตายเราซาตุอีหรอรักว่านะอยู่ในห้องนั้นซาตุหืออีหรอแล้วพอญาติถามเนาะได้ยินข่าวร้านตายโอ้คนเอาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามาท่าเสียใจเนี่ยพอหลานคนที่2ตายนะร้องไห้ทำไมเหรอเอ็นดูมันอีหรอก็เติงอ่ะมันแท้ที่จริงได้ผลประโยชน์จากเขา เพราะเด็กคนนี้ทำงานเก่งนะเมคมันนี่ให้เราเยอะ แล้วเราใช้งานนี่ปรับปรับปรับปรับรวดเร็วทันใจใช้ขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายดำเป็นดำเขาเป็นเขาให้โกหกก็โกหกให้ทุศีลเป็นก็ทุศีลดังใจเราไปหมดเลยเงี้ยเงินทองเราไหลมาเทมาพอตายปุ๊บเราร้องไห้เพราะเราไม่รู้จริงจึงไม่ฝึกตนจึงไม่อดทนและไม่เสียสละเข้าใจไหมแต่ถ้าเรารู้จริงว่าโอ้หลานคนนี้ทำประโยชน์ให้เรามากเลยนะเนี่ยเขาตายปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เสียใจเลยฮะชีวิตเกิดมาต้องตายโอ้เขาตายคำผลประโยชน์กระทำกันมากเรารีบไปหาครอบครัวเขาเลยช่วยเหลือทันทีนึกออกไหมฮะเอาเงินไปทุ่มเลยซื้อลงศพหรือจัดงานให้หรืออะไรบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มไม่ต้องเสียใจเลยนะฮะเอาจัดพระดีๆมาเทศให้คนบรรลุทำกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมองว่าโอ้ท่านยังมาเสียสละขนาดนี้เราก็ตอบไงเพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละนี่คือธรรมะของชาวบ้านเข้าใจหรือยังวันนี้เรารู้จริงว่าเวทนาเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถูกไหมคะไหนลองท่องเองสิ
0: เวทนาเหมือนลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
1: จริงไม่จริงมันเหมือนลมคือมันผ่านแวบแล้วมันก็จากไปลมบางลมก็ตันอยู่นานมีไหมคะ
0: มี
1: นะพายุไต้ฝุ่นหมุนวู้วู้วู้อยู่นานแต่สักพักมันก็ดับไปเพราะนั้นเวทนาจะรุนแรงแค่ไหนจะไงคอยดูมันขยับขยื่นทำโน่นทำนี่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆคลายค่อยๆดับไปนะคะเวทนาเหมือนลมนะเพราะนั้นมาอยู่วัดนี่จะมีเวทนาไหมคะ
0: มี
1: เวทนามันเกิดกับทุกจิตเอาท่องสิ
0: เวทนาเกิดกับทุกจิต
1: เออเพราะนั้นไม่มีจิตไหนที่ไม่มีเวทนาไม่สุข
0: ก็ทุก
1: ไม่ทุก
0: ก็เฉย
1: ไม่อันใดก็อันหนึ่งจำไว้เถอะเพราะนั้นคนฉลาดจึงไม่แสวงหาเวทนาเข้าใจไหมไม่ต้องไปแสวงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอแล้วเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวทนาก็จะเกิดเป็นสุขบ้าง
0: เฉย
1: สุขละเอียดคือเฉยบ้างแค่นั้นแหละนะแต่ทุกข์ใจไม่มีไม่มาทุกข์ทำไมทุกข์ใจเกิดจากอวิชชานะเกิดจากความขี้โกรธเกิดจากความไม่พอใจเกิดจากการทำร้ายจิตใจนะทุกข์ใจนี่นะทีนี้ทุกข์ใจเนี่ยมันมีดีกรีนะมีดีกรีลมมาจอยเนี่ยมันทุกข์ใจอย่างเนี้ยใจแล้วไม่แช่มชื่น
0: ทุกข์แล้ว
1: ทุกข์แล้วอึดอัด
0: ทุกข์แล้ว
1: บอกมาทุกข
0: ์ทุกข์แล้ว
1: นะฮะทุกข์หมดเลยนะอึดอัดบอกไม่ถูกกลุ้มกังวล
0: บ่ม่วน
1: บ่ม่วนเป็นห่วงเนี่ยฮะนี่เป็นทุกข์หมดเลยทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้จริงเรื่องเวทนาเพราะนั้นถ้าเรารู้เรื่องเวทนาดีแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็
0: พัดไป
1: นะคะแค่นั้นเองเนาะเพราะนั้นเวทนาอะไรมาก็มองมันอ๋อตอนนี้สุขกายมาก็รู้โอเคไม่ต้องเกิดราคะไม่ต้องเกิดความติดใจเพลิดเพลินพอทุกมาก็อ๋อก็ไม่ต้องไปโทสะเวลาเฉยมาก็อ๋ออย่ามีโมหะให้รู้แจ้งว่ามันเป็นเพียงเวทนาที่ไม่เที่ยงนะวันนี้เรียนเรื่องนี้นะพอเรียนเรื่องนี้รู้จริงเรื่องนี้ก็ไปฝึกเรื่องนี้เอาละอนุโมทนาขอให้ทุกท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามีความเกษมสำราญกายใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้รู้จริงและขอให้ฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าจนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
0: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: คารวาสสัทธรรม4
3: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
2: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
4: เชื่อหรือไม่

0: ันนี้ขอเชิญติดตามเรื่องราวคำร้องของหญิงชาวนาที่ให้อุทาหรณ์สะท้อนบอกว่าสามีภรรยาหาง่ายแต่พี่น้องร่วมอุทธรหายากเรื่องมีอยู่ว่าครั้งอดีตการมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งทำนาอยู่ใกล้ๆกับแนวป่าวันหนึ่งสามีและลูกชายรวมถึงพี่ชายของนางทำนาอยู่ในที่นาแห่งนั้นวันนั้นเองพวกโจรออกจากป่าบุกเข้าปล้นหมู่บ้านหนึ่งแล้วหนีมาทางที่พวกเขาทำการงานกันอยู่ไม่นานนักก็มีพวกเจ้าทรัพย์และเจ้าหน้าที่ติดตามโจรมาถึงที่นาเห็นพวกเขาแล้วกล่าวหาว่าพวกเจ้าเป็นโจรเที่ยวปล้นลักขโมยเขาตอนนี้จะมาเสแสร้งทำเป็นชาวนาพวกเขาคิดว่าคนทั้งสามเป็นโจรจึงจับกุมตัวไปทูลแด่พระราชาพาราณสีว่าคนเหล่านี้เป็นโจรภรรยาของชาวนารู้ว่าสามีลูกและพี่ชายถูกจับกุมตัวไปก็ติดตามมายังพระราชนิเวศแล้วเดินร่ำให้กลับมานั่งอยู่ไม่ไกลจากที่พระราชาประทับนั่งพลางพูดไปว่าขอพระราชาได้โปรดพระราชทานเครื่องนุ่งห่มแก่หม่อมชั้นเถิดพระราชาทรงสดับคำพูดของนางจากเจ้าหน้าที่แล้วตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่นำผ้าห่มไปให้นางเมื่อเจ้าหน้าที่นำส่งให้นางกล่าวว่าดิฉันไม่ได้ต้องการขอผ้าอย่างนี้ดิฉันต้องการให้พระราชาพระราชทานเครื่องนุ่งห่มคือสามีพวกราชบุรุษนำความนั้นกราบทูลให้ทรงทราบพระราชาตรัสสั่งให้นำนางเข้าเฝ้าและทรงตรัสถามว่าได้ยินว่าเจ้าขอผ้าคือสามีหรือนางกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพแท้จริงสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีเพราะถ้าไม่มีสามีแม้สตรีจะนุ่งผ้าราคาถึง 1,000 กหาปณะก็ยังชื่อว่าหญิงเปลือยเปล่าพระเจ้าค่ะดังที่บัณฑิตมักพูดกันว่าแม่น้ำที่ไม่มีน้ำก็ชื่อว่าแม่น้ำเปลือยเปล่าแว่นแขวนที่ไม่มีพระราชาก็ชื่อว่าแว่นแขวนเปลือยเปล่าผู้หญิงที่ปราศจากสามีถึงจะมีพี่น้องถึง10คนก็ชื่อว่าหญิงเปลือยเปล่าพระราชาทรงสดับแล้วทรงเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสถามว่าบุคคลทั้ง3นี้เป็นอะไรกับเจ้านางกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพใน3คนนี้คนหนึ่งเป็นสามีคนหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งเป็นลูกชายพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าในคนทั้งสามเจ้าต้องการช่วยใครเราจะปล่อยตัวให้เจ้าหนึ่งคนนางทูลว่าพระองค์ไม่อาจปล่อยได้ทั้งสามเลยหรือตรัสว่าใช่เราจะให้เจ้าช่วยได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนางทูลว่าในเมื่อไม่อาจปล่อยได้ทั้งสามคนก็ขอให้พระองค์ทรงปล่อยพี่ชายของหม่อมชั้นเถิดพระราชาตรัสถามว่าทำไมเจ้าไม่ช่วยสามีหรือลูกชายเพราะอะไรเจ้าจึงขอให้ปล่อยพี่ชายนางทูลตอบว่าสามีและลูกหม่อมชั้นหาได้ง่ายกว่าพี่ชายพระเจ้าค่ะแล้วกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพหม่อมชั้นหาบุตรได้ง่ายเหมือนเก็บของเข้าไว้ชายพกสามีเล่าเมื่อหม่อมชั้นเดินไปตามหนทางก็หาได้แต่สถานที่ที่หม่อมชั้นจะไปหาพี่น้องร่วมอุทธรณ์ได้หม่อมชั้นมองไม่เห็นเลยพระราชาทรงสดับแล้วทรงพระดำริว่าเธอคนนี้พูดได้ดีจริงๆทรงโปรดให้ปล่อยคนทั้งสามเป็นอิสระพระราชทานให้นางพาพวกเขากลับบ้านไปโดยมีการอธิบายความหมายที่นางพูดคือหม่อมชั้นเข้าป่าหาผักผูกชายผ้าทำเป็นพกแล้วเก็บผักใส่พกนั้นผักหรือสิ่งของที่เหน็บหรือเก็บไว้ชายพกจึงหาง่ายการหาบุตรธิดาก็หาได้ง่ายอย่างนั้นคือเมื่อร่างกายยังพร้อมมีบุตรได้การหาสามีก็ง่ายแค่เดินไปคนเดียวตามหนทางก็พบชายที่เป็นสามีได้ทั้งนั้นส่วนพี่ชายหรือน้องชายแท้ๆร่วมพ่อแม่เดียวกันหายากเพราะพ่อแม่ของหม่อมชั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วจึงไม่เห็นสถานที่คือคันมารดาที่เป็นสถานที่เกิดของพี่น้องอีกดังนั้นคติในเรื่องนี้ จึงกล่าวว่าลูกหาได้ง่ายเหมือนเก็บของไว้ชายพกสามีเดินไปตามหนทางก็หาได้พี่น้องร่วมอุทธรณ์หาไม่ได้ตามสถานที่ทั่วไป
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์